0: พรนะคะคุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกนันทพักจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปันจากคุณทันชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสียวมี่ครับไม่ใช่เสียวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายสบายคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ 19-20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลาร่าจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: ครับผมกับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการไปรู้ทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลดังทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาได้มีอยู่49จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภากันนั่นคือวุฒิสมาชิกวอร์เดลล่าโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
0: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024-2030 นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษค่ะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลและก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
1: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง 9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนำอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับจำ
0: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากวอทช์แอปเสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
0: ม
4: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินทรานีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็น ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRockทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมส์ใช่ไหมครับรัฐบาล

0: เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนักธุรกิจแต่ที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีฟเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
1: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
0: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีฟเฟกต์ครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับมิจฉาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
2: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
0: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีฟเฟกต์ครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
2: ม
0: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บมีเอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเงินเป็นเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอมุดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะคืนเงินให
2: ้
0: ภายใน15วันทำการพร้อมกับเซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
1: เงินไม่มา
0: เงินไม่มาครับและตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
2: อืมค่ะอาจารย์ครับอ
1: าจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนเนี่ยครับ
0: โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบของหมดสตูปิด
1: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์เราก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
0: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้แน่ใจได้ยังไงว่ามันผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกต์ก็ได้ใช่ไหมครับ
2: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ค่ะเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงก์กับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช
0: ่หน้าจอมันเล็กไงครับ
2: ไม่ทันได้สังเกต
0: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้นจอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เข้าไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านใช้ก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นแบ็กกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์กช็อปของกาซานะครับเขาเรียกว่า Global Anti-Scam Alliance นะครับก็คือเป็น

0: องค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเองให้ตัวเองยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเองขึ้นมาตามเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนนะอยู่ดีๆทำกันงุมงิมแบบนี้ได้หรือเปล่าถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ย เดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งนึงนะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า inoculation theory นะครับinoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า scam ก็ scam นะครับ scam แล้วก็ ready ready scam ready แล้วก็ ASEAN ASEAN นะครับ scam ready ASEAN แล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASEAN Foundation นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก Subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำชื่อเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเสิร์ชหาคำนี้ได้เลยนะคะ Scam Ready ASEAN นะคะ
0: ครับ Scam Ready ASEAN ครับ
1: จะเจได้ส่งไปเป็นข้อความ ในโพสต์นี้แล้วนะคะโพสต์ของ MGOT News FM 100.5 รายการนี้แล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณครับครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วความสูญเสียความสูญเสียของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูก

0: เป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมดไฮลี่เพอร์ซันไลซ์สิ่งที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
1: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆเราดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นเข้าไปที่ Gemini ก็ได้นะครับแล้วท่าน copy ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่า เพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่าถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมาไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้ Gemini โยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดเอนเตอร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วและเจเจได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์ค่ะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่จะช่วยให้คุณคนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับดีเลยครับต้องช่วยกันครับ
2: ต้องช่วยกันสแกมอาสแกม ready อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็นอีก2แหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟังคุณ Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องข
0: อคุณกับขำออกมาม
1: ีอันจะกินไม่ไหวแล้วว
2: ันนี้กับ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
2: รวยกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับคุณวันนี้กันจะได้ใหม่พรุ่งนี้เช้า 6:00 น. ถึง 7:30 น. นะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนรายการต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศโสนีเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง Facebook LiveMCOT FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะก็มีประเด็นข่าวที่แตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติเม็ดเงินกว่า 170,000 ล้านบาทครับอัดฉีดโครงการภัยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า43ล้านคนทั่วประเทศครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,180,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นี้โดยผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับระบบจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน30ล้านคนรูปแบบก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือหากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือนครับจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจครับก็สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่า 4:00 นะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกคือ1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ์60/40วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: ณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง Plus เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaithaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus การวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทย Plus อุ้ม43ล้านคนแจ้งศาลพรก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงิน1,000 บาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้า OECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,004 เดือน 43 ล้านคนสมัคร25นี้เริ่มใช้1มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท 4 เดือนให้คนไทยกว่า43ล้านคนวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์60-40จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์25-29พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10 กว่า 13 ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับให้ยกเลิกสิทธิวีซ่า60วันรวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับสิทธิเพียง1ยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศและดินแดนรวมถึงทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือแค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่า ที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่

0: เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนยันได้ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้งสองคนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าปกติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพอขอรอไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ missing linkรฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉี่ยวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิด

0: เหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
1: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปมที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบอบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองถกวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสว.เขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ๊อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดจุดจุดรู้จักจุดจุด

0: จุดน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดๆๆน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้400,000 ล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน400,000 ล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1/4โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลหรือรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมธิการตรวจสอบเงินกู้หมายยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหลลั่นรู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิวขาดไม่พอใจเดินชนไหลหลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบลา
4: เชฟ
5: โอ้
6: ยเอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
13: ตราฉลากทอง
14: จึงทำให้ทุกอย่าง
15: กรอบอร่อยมาก
16: ไหนบอกอมเพีย
17: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
18: เหนม
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสะเทือนวงการน้ำมันครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังพบความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวนมากถึง166ใบครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะครับเปิดเผยความคืบหน้าหลังได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษจากกรมธุรกิจพลังงานว่าจากการสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ที่ผ่านมาพบพฤติการส่อเจตนาปกปิดข้อมูลสำคัญโดยในเอกสาร166ฉบับครับไม่มีการระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งวันที่ออกเอกสารเลขที่ใบกำกับการขนส่งวันที่ออกนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้พฤติการในขณะนี้จะยังไม่เข้าข่ายคดีกักตุนน้ำมันแต่ว่าการจงใจปิดบังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อฉบับขณะนี้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานไปได้แล้วกว่า180และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสียตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับ

0: ในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่มชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสี่ยตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายขายยาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
0: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ย้ำว่าได้สั่งการให้กองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบในขนาดใหญ่ทันทีหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีและก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของ3ประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัชชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสก.ไร้โกงชัชชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัชชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250 plusขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปชันคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสก.ไร้ทุจริตค่ะ
0: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน96นายมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความรุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอแกนเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ33ตำบลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิทธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรณ์บุตรชายหนังเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมก.ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วท่านี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นทางนี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพ

0: ร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
9: ะอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%

0: เต็นพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะอยู่นานๆได้ไหมผลงานของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะเลือกนำมาทักทายคุณผู้ฟังแต่เช้าเลยเนาะช่วงเวลาเช้าๆของวันพุธค่ะพุธ20

10พฤษภาคม2569 8 นาฬิกา 14 นาทีโดยประมาณนะคะยาวไปจนถึงช่วงเวลา 10 นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพิรุณนะคะมาแล้วมาแล้ว

็จะชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็วันไหนที่แดดจัดแดดจ้านะคะอากาศก็จะค่อนข้างร้อนใครที่ต้องทำงานกลางแดดกลางแจ้งนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วอย่าลืมนะคะที่สำคัญช่วงนี้ฤดูฝนแล้วพกร่มนะคะพกเสื้อกันฝนติดตัวไว้ด้วยช่วงเวลาที่ฝนมักจะตกมีอยู่2ช่วงคือช่วงเช้าตอนมาทำงานกับช่วงเย็นตอนเลิกงานนะคะเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมพอจะเลิกงานทั้งวันนะช่วงเช้าตอนมาทำงานนี่ฝนตกซิๆนะคะพอสายๆหน่อยนี่แดดเริ่มออกเนาะทั้งวันเลยจะอากาศร้อนแต่พอสัก 3:30 ใกล้จะ 4:00 นี่ฝนมาแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาของฝนราชการนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะพกร่มพกเสื้อกันฝนนะคะเด็กๆก็ดูแลรักษาสุขภาพให้เขาด้วยเด็กบางคนยังเล่นน้ำฝนอยู่นะเวลาฝนตกนะคะก็ต้องให้ความเอาใจใส่กันนะคะในเรื่องของเด็กเล็กผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนาะบางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีหลายโรคที่มากับหน้าฝนไม่เฉพาะหน้าฝนคุณผู้ฟังแต่ละหน้าแต่ละฤดูก็จะมีโรคประจำฤดูใช่ไหมคะหน้าฝนนี่ถ้านึกขึ้นได้นี่อย่าไปรุนนึกถึงไข้เลือดออกเลยค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะคะนั่งทำงานไปก็โหยุงลายมาแล้วยุงลายมาแล้วคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะวันหยุดนะอยู่บ้านก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีมาตรการในเรื่องของการช่วยกันใช่ไหมคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนาะดูแลกันด้วยค่ะช่วงเวลานี้นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาดีๆสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้ค่ะบทเพลงสตริงในยุค80และ90ที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะคะเยบรุ่นนำมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะ

0: Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Cloud สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travel ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทป์ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่ค่ะแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053 798 888

1885-2918และ0858674488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

สตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25

ชามานค่ะผลงานเก่าๆนะคะของพี่เท่อุเทนพรหมมินค่ะเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงช่วงเวลาดีๆสถานีเพลงเพราะ

ตลาดการแห่งนี้นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE EDM.CR01 ด้วยค่ะพี่บุญกรรมนะคะคุณแม่สิรานีทีมงานน้องดมเฟอร์นิเจอร์แม่สายพี่ประพันธ์ค่ะพี่แอร์คุณย่าคุณสวยมาแล้วนะคะพี่ดิน STK Group มาแล้วฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะคะแล้วมาทักทายคุณผู้ฟังทางกลุ่ม LINE Open Chat กันเช้าวันนี้ค่ะโอ้ทักทายยายแมวด้วยนะคะยายแมวแม่จันพี่นัทเงินบุพพาแม่จันนะคะขอบพระคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังกันเลยทีเดียวค่ะมาดูเช้าวันนี้ใครเข้ามาทักทายเราบ้างเดี๋ยวนะยายบรุณขอเลื่อนดูคอมเมนต์สักหน่อยหนุ่มทรงน้ำแข็งมาแล้วนะคะสวัสดีทักทายพี่บลูโซนด้วยค่ะพี่บุญกรรมมาทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะพี่สกลบอกว่าถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจไม่ได้อะไรเลยคำคมสุดยอดมากๆนะคะสำหรับพี่สกลสวัสดีทักทายคุณนายแม่ด้วยค่ะบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะคนขี้อายนะคะช่างอ้วนค่ะทักทายกันเข้ามาเนาะอ๋อประตูมาแล้วประตูส่งหัวใจมาให้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแอคเซสซอรี่ที่นำมาให้เมื่อวานด้วยนะคะขี่รถเครื่องเข้ามาและดีขาตั้งนั่งปั๊บรอสะดุ้งสะเด็นแต่เป็นประตูเอาแอคเซสซอรี่มาให้นะคะขอบพระคุณมากๆกระเทยเท่าเจียงไฮฝากทักทายป้าติ่งและป้าลานคนงามด้วยนะคะวันก่อนเห็นป้าลานทำเครปลาบควายเครปลาบควายดิบโอ้ดูนางกินเป็นดีลำนะคะสวัสดีทักทายพี่เอ็มน้ำแข็งน้ำดื่มด้วยค่ะบอกว่ารับฟังทุกวันแต่บางทีอาจจะไม่ได้ทักนะคะไม่เป็นไรค่ะติดตามรับฟังเราเนาะอยู่เป็นเพื่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันส่งมอบมิตรภาพดีๆให้กันค่ะสวัสดีทักทายพี่จอมยุทธด้วยพี่นพพรบอกว่ารับฟังอยู่เพราะทุกเพลงคือความทรงจำนะคะทักทายพี่จิตด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆพี่นิเวศหมอป่านะคะเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวพี่บลูโซนฝากผลงานเพลงเพื่อเธอตลอดไปของอินคาเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้นะทักทายพี่สังวานด้วยค่ะพี่เอกน้ำดื่มแม่จันด้วยนะคะส่งเอาจูจุ๊บจูจุ๊บหัวใจเข้ามาให้กันช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ทักทายกลุ่มแฟนคลับอสมทเชียงรายรวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับเมืองรวงด้วยนะคะเมื่อสักครู่หนึ่งสายหลังไมค์จากพี่สุนทรรับฟังอยู่แถว5แยกพ่อขุนนะคะก็ถามว่าอย่าพรุนวันนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรใช่ไหมเพราะพี่กดติดตามอยู่ถ้าอย่าพรุนโพสต์แล้วมันจะมาเด้งหน้า Facebook พี่นะคะพี่จะไปกดหัวใจให้โพสต์แล้วค่ะตอนนี้โพสต์แล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าใครที่กดติดตามแล้วไปโผล่หน้า Facebook ของใครแล้วยังไม่ได้กดหัวใจให้นะเดี๋ยวตีเลยนะคะเดี๋ยวตีมือเลยถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะใครที่เห็นอย่าพรุนไปโผล่หน้า Facebook กดหัวใจกดแชร์ให้แน่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านคอมเมนต์กันนะคะพี่อนงทักทายเข้ามาบอกว่าพี่ฟังจากช่องลมค่ะน้องหยาดขอผลงานเพลงของ Forever สักเพลงหนึ่งได้ไหมอย่าลืมตั้งแท็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดให้ละกันนะคะมาดูซิหลังจากที่เราบอกว่าเราโพสต์ไปแล้วใครเข้ามาบ้างปรบมือให้พี่สังวานค่ะบอกว่าสถานีคุณภาพ 100% นะคะแม่พิมพ์มาแล้วสวัสดีเจ้าเพลงมวนเจ้าน้องหยาดแม่พิมพ์นี่บอกว่าแม่มารออยู่หน้าวิทยุแล้วนะจ๊ะน้องหยาดขอบพระคุณแม่พิมพ์มากๆนะคะแม่พิมพ์เทพานั่นเองเนาะแล้วก็มีใครอีกคุณลุงประสิทธิ์ค่ะบอกว่าดีเจเสียงไพเราะสดชื่นถ้าลุงได้ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆอันนี้รับฟังอยู่ที่แม่สายนะคะแล้วก็ยายนีค่ะยายนีตาเมงนะคะฟังอยู่นะขอบพระคุณยายมากๆเลยนะคะพี่นวลกนกพันมาแล้วพี่นวลกนกพันมาเอากำลังใจมาให้น้องหยาดเนาะแม่นงเยาก็มาแล้วยายล่าได้ฟังแล้วเจ้าน้องหยาดสวัสดีทักทายยายล่าด้วยนะคะยายล่าอายุ82ปีรับฟังน้องหยาดทุกเช้าเลยเป็นกำลังใจดีๆให้คุณยายด้วยเมื่อวานพี่นงเยาบอกว่าวิทยุยายหลู่อ๋อเอ็นดูยายบ่ได้ฟังเสียงน้องหยาดวะนะพี่นงเยาก็รีบไปหาซื้อวิทยุมาให้คุณยายนะคะวันนี้ยายล่าได้ฟังแล้วเนาะขอบพระคุณยายล่ามากๆนะคะสวัสดีพี่ธินกรด้วยพี่สุพินคนสวยก็มาแล้วพี่สุพินรับฟังน้องหยาดทุกวันเลยนะคะพี่พิชานบอกว่าฟังอยู่เพราะทุกเพลงวันนี้น้องหยาดงามขนาดครับขอบพระคุณค่ะพี่วัฒนีนี่ FC อสมทเชียงรายบอกไดอารี่สีแดงเพราะจังเลย 8:27 น.ที่อย่าลืมเปิดไดอารี่สีแดง

เมื่อสักครู่นะคะสวัสดีทักทายพี่อนงด้วยพี่อนงบอกว่ายอดเยี่ยมพี่กอยฟองด้วยส่งมีแพนด้าตัวน้อยมาให้รวมไปถึงพี่นพพรนะคะบอกว่านั่งฟังอยู่หน้าร้านขายของพี่สาวบ้านได้เหวี่ยงชัยมาเดี๋ยวถ้ามีข้อความเพิ่มเข้ามาอีกนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์เข้ามาอีกเดี๋ยวยาบรุณมาอ่านให้ฟังนะคะอยากรู้ความรู้สึกของคุณผู้ฟังเวลาที่ได้ฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้รู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาเลยทางหน้า Facebook ของยาบรุณอสมทเชียงรายค่ะ

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อม

พร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช้แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ความหวังหลังรอยยิ้มค่ะผลงานของ Forever นะคะช่างไก่กรอพระขอเข้ามาค่ะแล้วก็พี่อนงนะคะรับฟังจากช่องลมบอกว่าขอ Forever เพลงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นลวดเลยนะคะมัดรวมกันให้เลย2ท่านนี้สำหรับความหวังหลังรอยยิ้มค่ะอีกหลายผลงานเพลงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังที่แนะนำกันเข้ามานะคะเหมือนเดิมนะถ้าไม่ได้ฟังวันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวดูคิวเพลงก่อนนะทักทายพี่บอยด้วยบอกว่าบอยมาแววรับฟังอยู่ที่กทมตอนนี้ที่กทมฝนตกนะคะพี่บอยบอกอื้อเปิดวิทยุแข่งกับเสียงฝนเลยจ้าน้องหยาดขอบพระคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่บอยนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวเนาะต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันก่อนโอ้เวลาก็เร็วเหลือเกินนะคะแล้วเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะ

้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตาบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหาก

0: ปากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

หากรักค่ะผลงานของคิริบูลนะคะแนะนำเข้ามาโดยร้อยเอกท่านเกษมศรีค่ะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้นั่งอยู่สถานีเส้นนะคะขอเพลงหากรักกำนี่ตรงยุคแล้วนะครับนะนะคะขอให้สถานีอยู่คู่ชาวเชียงรายตลอดไปขอบพระคุณมากๆค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกหลายท่านหลายคนเลยทีเดียวที่เข้ามาคอมเมนต์ผ่านทางหน้า Facebook ของยับรุ่นอสมทเชียงรายขณะนี้นะคะพี่พรชัยค่ะขอบพระคุณมากไอ้นันคำเมืองลันนาบอกว่าไอ้เหมาครับไอ้เหมาวันนี้ไอ้เหมาหลอบเหมาหลอบเหมานะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็น้องหยาดด้วยนะครับขอบพระคุณพี่หนันคำเมืองลานามากๆนะคะพี่ธนศักดิ์เอากาแฟมาเสิร์ฟด้วยค่ะพี่สมศักดิ์บอกก็เปิดประตูเปิดให้แล้วทุกคนเข้ามาได้เลยลุ่มลุ่มลุ่มนางแลซิตี้นะคะขอเพลงสำเนียงรักยับรุ่นพยายามเปิดเมื่อกี้ค่ะก่อนจะเข้ารายการช่วงเนี่ยก่อนเพลงหักรักเนี่ยทีแรกจะเอาสำเนียงรักของเรนโบว์ใส่แล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกค่ะเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยจะต้องดับเบิลคลิกเป็นหักรักขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปแก้ไฟล์เสียงก่อนสำเนียงรักนะคะขอเข้ามาจากเมโยแกสไม่แน่ใจว่าไฟล์เสียงจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเพลงอื่นได้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่โบลอยบอกว่างามแต่นั้นเนาะเปิดเพลงกับม่วนขอบคุณค่ะสวัสดีพี่รัฐพีพัฒน์ด้วยนะคะพี่ธนาธรบอกว่ารายงานตัวครับวันนี้ขอฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดสักเพลงนะครับตั้งแท็กไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเปิดอยู่นะคะสวัสดีแม่แจ่มใสด้วยบอกว่าแม่ฟังน้องหยาทุกวันเนอะเจ้าสวัสดีพี่สุชาดาคนงามพี่ปราณีบอกว่าสดใสมากเจ้าน้องรักนะคะสวัสดีทักทายพี่ยุวดีด้วยค่ะบอกว่าเพลงม่วนขนาดเจ้าบอกต้องขอถูกใจขนาดเลยช่างไก่กรอบพระเนาะสวัสดีกันไปแล้วนะคะพี่อนงด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหลายท่านหลายคนเข้ามาทักทายนะคะทาง LINE ADM คอร์ด CR01 ด้วยมีพี่ลาอินแก้วด้วยนะคะแล้วก็ทางกลุ่ม LINE Open Chat ก็เข้ามานะคะพี่ลาอินแก้วพี่นิกช่างหมวยเซอร์วิสแอนด์มิวสิกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายอีกหลายท่านหลายคนที่รับฟังผ่านทาง FM 101.25 MHz อยู่ณขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าคอมเมนต์มันค่อนข้างจะเยอะนะคะบางทีอาจจะล้ำหูล้ำตาไปบ้างน้องคุณผู้ฟังอย่าว่ากันอย่าโกรธกันนะคะถ้าไม่ได้ทักทายใครนะพยายามอ่านให้ครบนะคะทักทายทุกท่านนั่นแหละค่ะแต่ว่าบางทีแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วอย่าพรุนไปตอบแล้วมาต่อตรงความคิดเห็นของอย่าพรุนบางทีมันจะไม่เด้งขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะก็พยายามที่จะตอบทุกท่านเลยแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามยับรุ่นอสมทเชียงรายค่ะก็ยังคงมีนะคะบทเพลงสตริงในยุค80และ90มาฝากคุณผู้ฟังค่ะบทเพลงเพราะๆที่เราคิดถึงนะคะในช่วงวัยที่เรากำลังเบ่งบานอยู่ในช่วงนั้นเนาะช่วงเวลานี้ก็เป็นวัยรุ่น90แล้วกันนะคะขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะเพลงไหนจัดให้ได้ก็จะจัดให้เพลงไหน

แต่ที่ไม่ได้ก็ว่ากันไปเนาะไม่ได้ฟังวันนี้ก็ทบยอดไปวันพรุ่งนี้นะคะฟังเพลงของเขาบ้างของเราบ้างเปิ้ลขอมาก็ฟังของเปิ้ลพ่องนะคะจะเอาของตัวคนเดียวนะมันปิดไปบ่ได้เนาะก็นะคะสวัสดีทักทายอีกหลาย

เพื่อเธอตลอดไปด้วยนะคะพี่บลูโซนเนาะพยายามจะเรียบเรียงให้นะคะอ่ะไปกันกับผลงานเพลงนี้ค่ะพี่ธนาธรนะคะบอกว่าขอเบิร์ดกะฮาสักเพลงละกันอ่ะเอาไปเพลงนี้รอรัก2534ค่ะ

ก็ยังคงมีนะคะคอมเมนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะไปกันที่ร้านเมโยแก๊สกันก่อนนะคุณผู้ฟังแก๊สหมดครั้งใดคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจไม่ต้องยกเองให้ปวดหลังค่ะแนะนำที่ร้านเมโยแก๊สนะคะความจริงก็คือเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงจากโรงงานบรรจุที่มีคุณภาพไว้ใจได้ค่ะที่สำคัญอย่างที่อย่ารุนย้ำแล้วย้ำอีกเจ้าของเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะไม่เอาเปรียบพี่น้องชาวเชียงรายอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญที่ร้านเมโยแก๊สมีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านบริการติดตั้งให้ถึงในครัวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำนะที่อยากรับแก๊สไปขายต่อกำไรดีนะคะยินดีส่งให้ถึงที่ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนค่ะเมโยแก๊สนะคะนอกจากจะเป็นตัวแทนของ

0: าส่งตรงปตท.แล้วยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนค่ะยับรุนไปดูโรงงานมาแล้วใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวนะคะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาทางนี้เด้อมาที่เมโยแก๊สนะคะประหยัดได้ถึง80บาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังร้านเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเดน5ดงมะดะค่ะหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปักหมุดเซิร์ชใน Google Map ได้เลยใส่เข้าไปเลยเมโยแก๊สนะคะหรือไม่งั้นโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061 106 2233ค่ะ061 106 2233เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการได้ที่ร้านเมโยแก๊สค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061 106 2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ

กว่าเสียใจค่ะแนะนำเข้ามาโดยพี่ริน STK Group นะคะเดี๋ยวจะตามกันต่อด้วยเพื่อเธอตลอดไปผลงานของอินคานะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่ Blue Zone นะคะมาดูกันอีกสักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะว่าไม่ทักทายกันนะคะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวเนาะพี่บัวละกันนะคะเสียงเพราะมากดีเจยับรุนสวยก็สวยนั่นขอบพระคุณมากๆค่ะฟิสิกลบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นสถานีเพลงเพราะตลอดการสมชื่อจริงๆครับผมขอบพระคุณค่ะพี่สังวานนะคะโอ้ยมางามแต้งามว่าสวัสดีพี่สุภักษรด้วยใครไม่เข้ามาหน้า Facebook ก็จะไม่เห็นนะสวัสดีพี่ดวงพรด้วยนะคะสวัสดีไอ้หนึ่งนเรศตาแสงด้วยค่ะสวัสดีลุงวีค่ะลุงวีเชียงรายมาแล้วสวยงามตลอดการนะน้องหยาดขอบพระคุณลุงวีมากนะคะพี่บุญพิษด้วยค่ะนะคะหลายคนเลยทีเดียวเนาะทักทายกันเข้ามาพี่พรชัยพี่อนงค์นะคะขอบพระคุณมากๆอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลา 10:00 นจันทร์ถึงเสาร์กันเลยทีเดียวเนาะยับรุนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะกับบทเพลงสตริงในยุค80และ90ที่หลายๆท่านคิดถึงทักทายพี่โอ๊ตด้วยค่ะบกมือทักทายกันเข้ามาทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเราขอบพระคุณทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตรงนี้ค่ะไปก่อนจะไปพักสปอร์ตนะคะตามกันด้วยเพื่อเธอตลอดไปค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

งจนเจอค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะคะจากสองกบค่ะกบชายและกบหญิงพี่กบสาวนิชนะคะและพี่กบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีค่ะคุณผู้ฟังคะพี่กบทรงสิทธิ์เนี่ยชื่อเล่นจริงๆเขาไม่ได้ชื่อกบนะเขาชื่อพี่จอนนี่นะคะเขาชื่อจอนนี่นะคะแต่ที่ได้ชื่อมาเป็นพี่กบเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพี่กบเรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะแล้วทีนี้แกก็จะตัวผอมๆสูงๆนะคะเพื่อนๆเห็นนิ้วมือค่ะคุณผู้ฟังนึกภาพตามอย่าพรุนนะกบอ่ะเวลานิ้วเขาแบบกลางนิ้วออกมานึกภาพออกไหมมือพี่กบทรงสิทธิ์เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเห็นน่ะแล้วก็ล้อสิทีนี้นะคะจอนนี่กบจอนนี่กบนะคะแล้วก็เลยอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงก็อ่ะกบก็กบแล้วกันหลังจากนั้นแกก็เลยได้ชื่อกบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเมื่อก่อนชื่อจอนนี่เด้อเนาะใครไม่รู้นะคะอย่าพูดนำมาเล่าให้ฟังค่ะบทเพลงเก่าๆในช่วงยุค80-90ก็จะมีเสน่ห์นะคะในตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อร้องทำนองนะคะผู้แต่งความหมายของเพลงมีอีกหลายบทเพลงเลยทีเดียวนะคะที่บางทีแต่งมาจากเรื่องจริงนะคะของเจ้าตัวเองก็มีนะคะหรือแต่งมาจากเรื่องจริงของผู้แต่งแบบนี้เนาะอย่าลืมก็จะหยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะหนุ่มไดลานนะคะแนะนำผลงานเพลงจำฝังใจเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็รับสายหลังไมค์นะคะจากพี่เทพค่ะบอกว่ารับฟังอยู่แถวมอแม่ฟ้าหลวงขอผลงานเพลงเธอปันใจของอัศนีวสันต์โชติกุลเข้ามาค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จำฝังใจค่ะผลงานของไมโครนะคะแนะนำเข้ามาโดยหนุ่มดอยลานค่ะฟังเพลงนี้แล้วก็อดที่จะเล่าไม่ได้นะคะผลงานเพลงจำฝังใจเนี่ยคุณผู้ฟังได้ทำนองมาจากผลงานเพลง M Free Room ของ Gary Moore นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยตอนไมโครจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะทางโปรดิวเซอร์เขาก็ต้องติดต่อไปทาง Gary Moore นะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าได้ทำนองเพลงมาจาก M Free Room นะคะพอติดต่อไปที่ Gary Moore เนี่ย Gary Moore บอกว่าเอองั้นไหนส่งเพลงที่เธอเอาทำนองของฉันไปนั่นน่ะที่เธอจะไปขึ้นคอนเสิร์ตมาให้ฉันฟังก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของลิขสิทธิ์ทางโปรดิวเซอร์ของไมโครก็ส่งจำฝังใจไปให้แกรี่มอร์ฟังนะคะโอ้คุณผู้ฟังพอแกรี่มอร์ได้ฟังจำฝังใจนะคะก็ติดต่อกลับมาเลยบอกว่าฉันไม่คิดค่าลิขสิทธิ์เธอเอาไปร้องเถอะนะคะเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเพลงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยความรู้สึกจริงๆเนาะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงความหมายนะคะไม่ได้เข้าใจความหมายของเพลงเพราะอาจจะเป็นคนละภาษาใช่ไหมแต่ความรู้สึกเนี่ยมันสื่อถึงกันได้นะคะแกรี่มอร์ก็บอกอ๋อเอาไปร้องเถอะงั้นฉันฟังแล้วล่ะโอเคนะคะเพลงเพราะนะคะก็ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แล้วกันนะคะผลงานเพลง M P Room ห้องว่างเปล่าที่ซึ่งเราต้องเรียนรู้ชีวิตที่ไร้รักนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ดูมิวสิกวิดีโอผลงานเพลง M P Room ของแกรี่มอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเด็กฝรั่ง2คนใช่ไหมปั่นรถถีบนะคะปั่นรถจักรยานไปจอดที่หน้าตึกแล้วก็มีห้องอยู่ห้องนึงติดเบอร์8ไว้ใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะติดเลขเบอร์8ไว้เด็กฝรั่ง2คนก็เปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องว่างๆเปล่าๆคุณผู้ฟังแล้วเด็ก2คนเนี่ยก็มานั่งต่อจิ๊กซอค่ะลักษณะคล้ายๆแบบพี่กับน้องอะไรเงี้ยเนาะนั่งต่อจิ๊กซอด้วยกันในห้องที่ไม่มีอะไรเลยนะคะจุดเทียนซะนะจุดเทียนนะคะเอาแสงสว่างจากเทียนนี่แหละนั่งต่อจิ๊กซอแล้วในจิ๊กซอนั้นน่ะเป็นรูปผู้หญิงน่าจะสื่อถึงแม่ของเขานะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่หยาบรุ่นก็ชื่นชอบนะคะสำหรับ M Free Room ห้องว่างเปล่าที่ซึ่งเราต้องเรียนรู้ชีวิตที่ไร้รักค่ะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะผลงานเพลงเก่าๆก็จะมีความหมายดีๆแบบนี้แหละหยาบรุ่นก็จะพยายามหยิบยกเอาเรื่องราวนะคะที่ได้รู้ได้ผ่านมานะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะช่วงเวลาท้ายของรายการกันแล้วยังคงมีอีกหลายผลงานเพลงที่ติดค้างนะคะพี่สถิรพงศ์บอกว่าอยากรับฟังผลงานเพลงของอิทธิพลังกูลเพลงอะไรก็ได้ท้ายๆรายการเลยแล้วกันน้องหยาดฝากเอาไว้นะคะยังจำไว้ค่ะผลงานของอิทธิพลังกูลนะคะช่วงเวลานี้หยาบรุ่นขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านและทุกคนสวัสดีค่ะ

0: nice one.
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศ.พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศ.กับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงและด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะ
0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักส์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
11: ลูกทุ่งสาวสิงนุ่มจุ๊บอลวรรณ

ากาศร้อนๆเนี่ยเจ้าฟังเพลงสบายๆนะเจ้าเนาะนะสำหรับเพลงสาวงามเมืองพิจิตรนะเจ้าในฉบับของโนมิเตอร์ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันชื่นอกชื่นใจนะเจ้าบรรยากาศช่วงเวลาค่อยขวายนะเจ้า10:12กันแล้วนะเจ้าวันนี้อากาศก็ชัยย่อยโอ้โหอากาศร้อนจริงๆนะเจ้าน่าจะฮ้อนสุดๆในช่วงของไปปลายเมษาเข้าพฤษภานี่แหละคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอบอบเอาเอาฮ้อนฮ้อนแบบนี้ถ้าจะตกมาสักวันนะตกมานักตกมาหาใหญ่ตัวนั่นนี่เนาะลมร้อนร้อนใจสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าอยู่กับจุ๋มวรวรรณต่อเนาะอีก2ชั่วโมง

ฉายแสงร้อนมาได้ไหมหน้าน้ำแข็งใสสักแก้วบ่ยตะโกนถามนะเพื่อจะได้รีแสงฮอนฮอนลงมาผ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังนะก็เป็นบรรยากาศอบอ้าวนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ฮอนนะใจร่มๆไว้ก็แล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกๆสาขาอาชีพวันนี้ยังคงต้องฝ่าฟันทำงานกันไปนะในบรรยากาศร้อนๆแบบนี้อยู่กับจุ๋มวรวรรณนะเจ้าฟังเพลงสบายๆนะคลายร้อนนะเจ้าไผมีวิธีมีเพลงดีคลายร้อนดีๆนะเจ้าสามารถที่จะบอกกันได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะได้เปิดหน้าตามคำปัญหาแนะนำนะเข้ามาเจ้า0531520041นะคุณผู้ฟังผ่านไลน์ของเราตอนนี้ก็เริ่มมาทักทายกันบ้างแล้วนะเจ้าต้องขอขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าชนิดเตียงผู้ป่วยลดราคาเจ้าเป็นเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า4ใกล้2ระบบนะเจ้าลดถึง 20% ปกติราคา 69,000 บาทนะตอนนี้เราลดราคาเหลือ 55,000 บาทต่ออันรวมไปถึงเครื่องวัดความดันจัดโปรราคาพิเศษถ้าลมร้อนช่วงนี้เราปกติ 1,490 นะเจ้าเป็นเครื่องวัดความดันรุ่นวายุ 660B นี่นะเจ้าแล้วก็แพมเพิร์สไซส์ M ไซส์ L นะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆอีกมากมายหลายชิ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังตามต่อกันได้ที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรตึกติดถนนเลยนะฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเขามีทีมผู้แทนเนาะจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ถึงที่เลยทีเดียวถึงบ้านเลยนะซื้อเยอะๆจะไปส่งที่ไหน0537119

ว่าเท่าอินดี้นะเจ้าอย่าเรียกว่าเท่าอย่าเรียกว่าแกนะเขาคนบอกต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าแกนะเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะว่าจีดีกว่าเนาะโอ้จะไปว่าอย่างที่มันตอกย้ำความรู้สึกกันนักให้เจนเนาะเพราะคำว่าแกเนาะแค่พูดแย่ก็เจ็บนะเจ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญแต่ตัวเลขในบัญชีนี่สิของจริงนี่นะเป็นคนเท่านะนะเปรียบเสมือนเป็นเฮ็ดนะนะขอนมีเฮ็ดนะไผก็อยากจะอยู่ใกล้ขอนไม้นั่นเนาะคุณผู้ฟังเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของพี่ไทยนะเจ้าเพลงเพราะๆนะเจ้าวันนี้นำมาฝากกันสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าเท่าอินดี้นั่นเองนะเจ้าคลายเครียดสบายใจกันไปเจ้าสวัสดีเจ้าคุณลุงทวีศักดิ์เจ้าคุณลุงทวีศักดิ์ตอนนี้อายุสักเท่าไหร่ละคะป๋าขาเนาะห้องป๋าเนี่ยอย่าเปิงเนาะลุงทวีศักดิ์นี่เนาะไอ้สกุลเจ้าสวัสดีเจ้าไอ้สกุลคนนะฮะเจ้าสวัสดีไอ้โปเต้เจ้าสวัสดีแม่อุ้ยแอร์เจ้ามาแฟนครับแต่ละคนนี่เอาอายุมารวมกันขอให้อายุยืนยืนเป็นหมื่นปีอายุเนี่ยมารวมกันหลายๆห้องเนาะแฟนครับแฟนเพลงอสมทเนี่ย

ิงไม่แก่เนี่ยอย่างกบดิษนะเจ้าเนาะคำว่าแก่แค่พูดแย่ก็เจ็บนะเจ้าแม่มันเจ็บจริงๆนะเจ้าเนาะโดนใจหลายคนแท้นะเจ้าบางคนที่ฟังมาได้นะเจ้าเอามือตึดหูนะเจ้าเนาะอย่างอันป้าแอนนาฟ้าแมบนี่นะเจ้าธุรการสาวเหลือน้อยอสมทนี่เปิดประตูพวกเข้ามาเลยมาเด้งบ่มีเพลงอย่างเพลงอื่นเปิดค่ะเปิดกับเพลงแก่ๆเท่าๆนะฟังแล้วใจหดหูฟังแล้วมันมีผลต่อสภาพจิตใจนะเพลงเกี่ยวกับแก่ๆเนี่ยแค่พูดแย่ก็เจ็บเนี่ยนะเจ้าเนาะคนใจเบาเท่าอย่าไปแอนนาฟาแมบเนี่ยนะฮับบ่ได้เจ้านะตึงวันนี้นะเนาะเจ้าไปเติมน้ำมันปั๊มน้ำมันอย่าคิดรู้เครื่องเข้าไปอ่ะแม่มาช่องเพะมาเพะมาเพะอย่าเก้าห้าเก้าหนึ่งอยู่เพะแม่ไม่ยังช่องดีเซลปุ่นเนี่ยห้องเขาแม่วะเนาะก็ต้องทำใจเจ้าคุณผู้ฟังนะเพราะว่าทุกยุคนี้สมัยนี้นะเจ้าเนาะเปิ้นไปได้ห้องว่าย้ายเปิ้นไปได้ห้องว่าป้านะเจ้าส่วนมากจะห้องว่าแม่นะเพราะคำว่าแม่นะก็ถือว่าอันก็เหมือนกับย้ายกับอุ้ยนะสมัยแต่ก่อนนั่นแหละนะยุคนี้สมัยนี้เนาะเจ้ามีอีกเพลงหนึ่งขอร้องอย่าเรียกป้าเจ้าเย็นจิตพรเทวีเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้คิดว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกันมาพ้องนะเจ้านะแต่บ่ค่อยจะได้เปิดได้ฟังกันนะเจ้าได้ลองฟังพอแล้วกันละกันเนาะสำหรับเพลงนี้จากเย็นจิตพรเทวีจุ่มร้อนไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีกว่านะหาฉบับชัดๆตึ้งบ่ปะเดี๋ยวลองฟังก่อนเนาะ

สมาร์ทตัวเจ้าขอสมาร์ทบอกมีขันตังนะเจ้าเนาะเปิดไปแล้วเสียงมันบ่ค่อยดีนะเจ้าไปเซาะเซาะในฉบับไหนก็เสียงบ่ค่อยชัดมาฉบับนี้เสียงบ่ค่อยชัดแถมแล้วฟังเพลงนี้ต่อดีกว่าคลายเครียดดีเนาะอากาศร้อนๆจะไปกึดอย่างนักมาแล้วนมห้อมดอยเจ้าไอ้ทวัฒน์พิธาคำนะเจ้าสำหรับเพลงนี้ผมอยู่โต

อยากฮือธุรกิจของคุณปังยอดขายพุ่งกระฉูดในจังหวัดเจียงไฮ้และจังหวัดใกล้เคียงก่อเจ้าเพื่ออสมทเจียงไฮ้เป็นสื่อกลางนำพาแบรนด์ของท่านส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและฐานผู้ฟังที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรืองานอีเวนต์ไหนๆก็โตได้โดยบัสดุดคุ้มค่าทุกนาทีลงทุนอย่างมืออาชีพเลือกลองโฆษณากับวิทยุอสมทเจียงไฮ้0531520412

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: เอามาแล้วไอ้เป็นซึ่งฝากเพลงนี่คือไปอันนาฟาแมบเจ้าอันเล่นๆคนรักฝากเพลงให้กันน้อง

0: ปีลาคนงามนะเจ้าแถวบ้านปากุกเตยนะเจ้าเน้อย่างละบอย่างอู้เรื่องแก่ละบอมันกระทบขี้ข้างหลายคนขนาดนักเลยอันแหมหมอนนะเจ้าเนาะถึงจะแก่ถึงจะแก่แต่ก็ยังหนิมอยู่นะเนาะเพลงมันกระแทกใจนะเจ้าอ่ะฟังกันต่อนะเจ้าผู้แพ้รักนะเจ้านะแพ้รักกันหลายคนเลยทีเดียวนะเจ้าวันนี้ไอ้ชัดเข้ามาให้กำลังใจกันขอบคุณหลายเลยนะเจ้าขอบคุณทุกการที่ตามมาฟังนะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศร้อนๆนะเจ้าร้อนนี้นะต้องระวังฮีทสโตรกนะเจ้าโรคลมร้อนนะเจ้าค่อนข้างจะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังวันนี้ตากแดดมันเมินนะเจ้ามันทำให้วูบได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะอากาศร้อนจนพอแบบมึนหัวหมดนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับภัยตีออกแดดตากแดดกันอยู่ช่วงนี้นะเจ้านึกถึงอย่างเย็นๆเจ้าคุณผู้ฟังนะอยากกินอย่างเย็นๆเอาอย่างเอาอย่างมากินนี่ฮะเย็นตาโฟว่าไวเหมือนกันแน่อย่างเย็นๆนึกถึงเย็นตาโฟนี่นะเจ้านะมันจะเย็นไปกันใหญ่นะนี่เนาะอยากกินอย่างเย็นๆนึกถึงอย่างเย็นๆหอมๆนะเจ้านึกถึงแป้งเย็นเพศัตสิอันนี้ของแท้แน่นอน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: บัจเจก็ต้องเจืออันนี้เจ้าว่าความหอมจะทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะเจ้าแป้งเย็นเพศัตที่มีกลิ่นหอมที่มีความหอมเป็นพิเศษเลยหอมเกินห้ามใจนะแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะเจ้าอยากตัวหอมเจ้าเย็นเจ้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นนะคุณผู้ฟังหอมยั่วๆทุกกลิ่นตาเฮอลองเจ้าชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่เจ้าคุณผู้ฟังหาซื้อก็ง่ายตามร้านค้าทั่วไปเนาะแป้งเย็นเพซัตของเฮามีอยู่3กลิ่นเลือกเอาเตอะขอบคุณคุณขอบคุณเท่าเฮ็ดลมแต่ได้ไม่สายเนอะ

0: จบลงไปเรียบร้อยนะเจ้าสำหรับเพลงนี้นี่ตามคำแนะนำเลยทีเดียวนะเจ้าฟังเพลงลุงขาดป้าสักเพลงเต๋ออีนะเจ้าโอ้ไม่ได้ฟังเมินแล้วเหมือนกันนะเจ้าเนาะจากสิทธิพรสุนทรพจน์นะเจ้าไอ้หนุ่มเพชรภูธรเสียงอ้อนสุทสิทธิพรสุนทรพจน์นะเจ้าสำหรับเพลงลุงขาดป้าเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเจ้าช่วงนี้ลุงก็ง่อมนะป้าก็ห้อนอยู่ไกลกันก่อนก็แล้วกันนะอยู่ใกล้ๆกันแล้วรู้สึกงุดงิดขนาดนักเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จ้องจะเตรียมตั๋วลงทะเบียนอันคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยนะเจ้าต่างรัฐบาล60เฮา40นะเจ้านะบ่ใจกึ่งนะวัดกึ่งนึงกรรมการกึ่งนึงบ่ใจนะอันนี้ทางรัฐบาลต้อง60นะเฮา40นะเจ้าสักมันประมาณ 25:00 นก็จะน่าจะมีการเริ่มลงทะเบียนกันละนะเจ้าใจซิดยาวๆกันไปเลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นะเจ้าคุณผู้ฟังนะอันนี้จะเป็นการชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตนะเจ้าฮับซิดสูงสุด200บาทต่อวันต่อคนนะเจ้าคือแต่เจ้าฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเนี่ยนะทางโครงการไอเนี่ยนะเจ้าทางครม.บอกว่าจะเฮือใจจ่ายเนาะวันละ200บาทต่อวันนะวันละ200บาทมันรวมทั้งหมดในวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะเจ้ารวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดโครงการรัฐอุดหนุน60ประชาชนจ่าย40ที่นี่เพิ่นจะเติมเงินเข้าไปในจีวอลเล็ตของเฮาวันละ200นะเจ้าถ้าหากว่าภัยใจบ่หมดนี่นะนํามามีการทบสิทธิ์แล้วนะตัดสิทธิ์ภายในวันใดวันนั้นเลยอันนั้นก็หมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยเฮาต้องใจหมดไปเลยนะเจ้าเปิ้นเติมมา200เฮา200มันก็น่ะเป็นวันละ400เฮาต้องใจวันละ400ครับใจกล้าเนาะเจ้าแล้วสำหรับไผที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก็น่าจะช่วยเหลือ 1,000 บาทนะจากเดิมท่านมี300เนาะนะรัฐก็จะเติมให้700เป็นระยะเวลากี่เดือนน่ะระยะเวลาใจสิทธิ์1มิถุนาถึง30กันยาเช่นเดียวกันนะเจ้าอ่ะอันนี้ก็ใจกันไปยาวๆเพราะว่าตอนนี้คงระมงครม.เป็นอนุมัติแล้วหรอนี่ฟังข่าวนะเจ้าอาจจะได้ก็ลองแนดูรายละเอียดนะคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้เอาสาระดีๆนะนำมาคุยกันนิดๆหน่อยๆนะเจ้านะคลายร้อนบรรยากาศจะได้ชื่นใจกันไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ท่านผู้ฟังก็จะต้องดูแลตัวเองให้สะอาดนะอาบน้ำให้สดชื่นกันก่อนยาการยางานมาน้ำมาถึงบ้านเหือย่อยโสะลัวพาลัวขัวอาบน้ำนึกถึงสบู่หอมๆนะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: อาบบ้านนี้นะหอมไปถึงบ้านโน้นนะบ่เจอต้องพิสูจน์นะเจ้าอาบน้ำด้วยสบู่หอมๆเจ้าถ้าใจสบู่เพศัตว์จะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวใบแห้งตึงหนาคุณผู้ฟังนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตว์ยังช่วยทำให้ผิวของท่านดูกระจ่างใสขึ้นแหม่มตวยต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆนะเรื่องของกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะเจ้าบอจะเป็นสีเขียวไร่มิ้วเนาะหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นั่นเองเนี่ยเจ้ามีวางจำหน่ายนะคุณผู้ฟังตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังนี่แหละนะทั้งสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะและแป้งเย็นเพศัตว์นะ

0: ดน้ำสังที่หลั่งรินนะเจ้าคุณผู้ฟังจากศิลปินยอดรักสลักใจเจ้าก็บ่น่าเจอสักน้อยนะเจ้าเนาะนะว่าศิลปินยอดรักสลักใจนะเจ้าจะจากไปละมิตรฮักแฟนเพลงได้คิดถึงนะสลักอยู่ในใจนะเจ้าท่านก็เสียชีวิตหลังสายันสัญญาไปบักกี่เดือนนี่บ่ได้นะถ้าจำบ่ผิดนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เป็นเพลงดังอมตะนะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะเจ้าถึงแม้ว่าศิลปินจะห่างหายไปนะตามกาลเวลานะเจ้าในยุคนี้สมัยนี้จุมบรวรรณจังหวะเพลงเพราะๆหลายๆเพลงยังคงอยู่นะเจ้ายังจะคงอยู่ให้เราได้ฟังกันนะอย่างมวนๆสบายใจแบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวส่งท้ายกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับคุณภาพความเย็นความหอมนะช่วงนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินเจ้าคุณผู้ฟังอดทนอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวอากาศร้อนๆมันก็จะผ่านไปนะเจ้านึกถึงแป้งเย็นเพศัตแป้งเย็นคุณภาพ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ทั้งหอมตัวทั้งเย็นตัวเนี่ยเจ้าเสริมสร้างบุคลิกคือมีความมั่นใจนะเจ้าก็ฝากสำหรับแป้งเย็นคุณภาพนะเจ้าสาวๆอยากรู้ไหมนะอย่างที่ทำให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลเขาได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยเพื่อเปลืองตังค์นะเจ้าเอาความหอมเนี่ยเขาตุเขาตำไปเลยยั่วใจแบบนี้หนุ่มหน้าไหนก็หลงนะเจ้าเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตตีกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้าหอมยั่วยนเย้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะนะแป้งเย็นเพศัตใบใจแค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายนเร้าใจเนาะสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร่นลับหน้าค้นหาและสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้หัวใจชายซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะ

ี๋ยวจะได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันอีกแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะเจ้าสารวันรำวงนะเจ้าในฉบับของปวัยพจน์เพชรสุพรรณเจ้าเอาเป็นว่าพลัดหนึ่งทหารพลัดหนึ่งเข้ารายงานตัวประจำการนะเจ้าไปเป็นพลทหารใหม่แล้วนะเจ้าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะเจ้าเนาะนะพลัดสองน่าจะพฤศจิกานะเจ้าคุณผู้ฟังฝากเพลงนี้คือกับทหารใหม่ทุกท่านเจ้าโปรดฟัง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เมื่อเวลา 10 นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกด้วยว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหา

0: ขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: อันเจริญรุ่งเรืองลีซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงดูหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
8: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

จะบะเพิ่มความฮ้อนขึ้นไปแหมกะหาเนาะมีจ้ามีเว้ยนะสลับกันไปเจ้าคุณผู้ฟังนะโอ้โหไปสัมผัสอากาศร้อนๆข้างนอกกันนะเจ้าน่าสุดๆเลยทีเดียวน่าสุดๆเลยทีเดียวเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องอวยพรกันเฮ้อสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าบ่มีเงินนี่เฮายังเดินได้นะคุณผู้ฟังนะบ่มีเวลาเฮายังหาอะหยังกินได้นะเจ้าบ่มีเพื่อนนะไปแอลคนเดียวก็ได้นะบ่มีแฮงยังนอนพักผ่อนได้นะแต่ถ้าสุขภาพบ่ดีก็จะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะเจ้ากินก็บ่ได้กินเดินก็บ่ได้หายใจเองก็ลำบากนะแต่ถ้าสุขภาพดีจะอีกนานเท่าไหร่นะเจ้าก็คงจะมีอย่างดีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจงอย่ามองข้ามนะสุขภาพที่ดีๆของตัวเองก็แล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังนะสุขภาพดีไม่มีขายนะเจ้าอยากได้สร้างเองนะโอ้ก่อนโควิดนี่จุ่มบริวารนี่ล่นได้เป็นโอ้5กิโลนี่คือยังต่ำเลยนะ10กว่ากิโลนี่แบบสูงสุดละคุณผู้ฟังเนาะพอหลังโควิดนี่มาเอาไหนเลยเจ้าประเดี๋ยวนี่นะย่างไปสักกิโลนี่หอบแห้งๆเลยนะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะเจ้ายิ่งอายุเยอะๆแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังควรจะต้องมีการดูแลสุขภาพเพื่อแข็งแกร่งนะเจ้าถึงแม้ว่าเวลามันจะถอยร่นไปเรื่อยๆนะแต่มันก็คงจะมีอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเรารักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปนะเจ้าเนาะใจรถใจถนนระมัดระวังนะเจ้าขับรถก่อยไปนะช่วงนี้น้ำมันก็แพงขึ้นมาหม่ะโดยเฉพาะสำหรับหลายท่านใช้รถยนต์ที่ต้องเติมดีทรงดีเซลเนี่ยนะเจ้าแต่ก่อนนี่ดีเซลถูกกว่าเบนซินอย่างเนาะเดี๋ยวนี้ดีเซลแพง

0: ช่วงนี้ขอบคุณสำหรับคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนนะมีรายละเอียดดีๆนะเจ้าบอกให้กับอีปออีแม่ปุ้ยแม่ป้าคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าคลายท้องที่นี่ได้เต็มบดนฮัก 100% เลยนี่เปิ้นเฮาบดนฮักเปอร์เซ็นต์บ่ใช่ว่า 100% ตาอ่านผิดนะขายทองที่นี่ได้เต็มไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์นี่ร้านรับซื้อทองจังหายเจ้าคุณผู้ฟังเบื่อก็ไปร้านไหนก็โดนหักการโน่นการนี่การนี่การนั่นนะเจ้ามาตีร้านเฮานี่นะเจ้าโคดูโดนปอนนะเจ้ารับซื้อทองตีจริงใจที่สุดนะเจ้ามีการตรวจเช็คฟรีด้วยเครื่องมือมาตรฐานสูงประเมินราคาฟรีก่อนตัดสินใจนะเจ้าล้อมตัวบ่มีการใช้ใจใดๆนะเจ้าร้านเปิดบริการทุกวันเลยทีเดียวนะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าอยู่ในโครงการวันเชียงไฮเจ้ารับเจ้าพระรับซื้อทองรับซื้อเงินนะก็ฝากเอาไว้ตัวกันละกันเนาะเอาบ่ต้องอู้อย่างนักละไปที่นี่โอ้ขายเครื่องเงินได้ราคาดีที่สุดนี่ไปที่ไหนกูหูดูโอดนปอนเขามีบริการนะเจ้าคุณผู้ฟังรับซื้อเครื่องเงินทุกชนิดที่ราคาสูงจ่ายเงินสดทันทีสะดวกที่ไหนก็ไปได้เลยเพราะว่าเปิ้นมีหลายๆสาขานะเจ้าเปิ้นซื้อตามน้ำหนักแต่นะน้ำหนักจริงนะเจ้าจังฮือหันจ๊ะๆนะคุณผู้ฟังซื้อตามราคาเงินปัจจุบันบ่กดราคาแน่นอนนะเจ้าเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะเจ้าเนาะคู่หูดูโอดนปอนนะอยู่ในโครงการวันเชียงไฮถ้าคุณฟังตั้งซื้อไปก็จะอยู่ติดไฟแดงใบพัดตาสายนะเจ้าสอบถามผู้จัดการแซมนะเจ้า0800215121และ095เนาะ3902652นั่นเองนะเจ้าอ่ะวันนี้เฮามาหน้าใหม่ชุดใหม่เนาะนะชุดตะวะย่างก่อนนะเพราะว่าแต่ว่ามีอันชุดตะวันนี่มีหลายคนโทรมาบัดตันปดทรหลังไม้นี่ถล่มทลายเลยลอกสายไว้เฮากันไว้หรือเปล่าอีโอไปลงไปลอกอะยังไผโทรมาโวยกดตันนั่งกาตัวจะไปกูกะนะโมเปิ้นบอกว่าถ้าหน้าไม้เฮากดมาโวยๆตีเบอร์053152041จะโทรมาหน้าไม้ขอแพงสักคำเหรอนะหน้าไม้นี่มันตึงพิเศษนี่จุ่มอะไรมันตึงเปิดเฮ้ออีวันนี้เข้าใจจกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยกดมาติเบอร์เดิมนะเจ้ากดมาติเบอร์นี
1: ้ขอเพลงได้ครับ0513

0: จ๊เป็นเรื่องธรรมดาขอฟังเพลงเกี่ยวกับแม่แม่ไอ้นะตะวันบ่ได้เปิดที่สกรรมเวลาหมดไปเหี้ยก่อนนะเจ้าหนุ่มแม่ยาวสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เจ้าอ่ะมีสายเข้ามาสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าวันนี้แม่กดได้เร็ว
0: อ่ะเล่ๆขอแสดงความยินดีตัวเนอร์
1: เจ้า
0: อากาศร้อนก่อนนะอีแม
1: ่โอ้แม่ใจมาร้อนนะน้องวันนี้เสียงจะตกนี
0: ่อืม
1: เขาลืม
0: เจ้าตกมาพองกะดีเหมือนกันนะเจ้าน้อเจ้าแถวๆแม่ใจพะเยานะเจ้าน้อ
1: เจ้า
0: เจ้าบ้านอย่างเนี่ยเจ้าคุณแม่
1: บ้านไร่อ้อยตำบลบ้านเราเจ้า
0: บ้านไร่อ้อยตำบลบ้านเราเนี่ยเจ้า
1: อำเภอแม่ใจฟังจังหวะน้องจุ๋ม
0: เจ้าขอบพระคุณหลายๆนะเจ้า
1: สัญญาเสร็จติด
0: โอ้ยตายละอุ้ยชื่นใจขนาดนักเลยจัดไปเลยซิปเพลงเจ้า
1: ขอเพลงตะวันให้น้องจุ๋มเปิดตะวันฟังละม่วนอย่าฟังซ้ำ
0: เพลงอะยังอีแม่
1: คนนี้พี่เล็ง
0: คนนี้พี่เล็งคนนี้พี่เล็งไว้แล้วอัลลัลลัลลัลคนนี้น้องเล็ง
1: แม่คนนี้แม่เล็งแม่เล็งน้องจุ๋มไว้แล้ว
0: อัลลัลลัลลัลลัลเด็ดขาดนะเจ้าเด็ดจัดฮือนะเจ้าเน
1: า
0: ะเราจะได้แบบว่าฟังแบบชื่นอกชื่นใจนะคุณแม่เนาะ
1: เจ้า
0: ว่าแต่ว่าได้กินเฮ็ดทอปแล้วอ่ะปีนี
1: ้มันแพงอีกแล้วมันแพงบักกาซื้อกินเจ็ดร้อย
0: ฮ่าตัวไหนก็
1: 750
0: เจ็ดร้อยห้าสิบก๊อกใหญ่ๆนั่นกะ
1: นั่นอ่ะกินอันอ่องกิโลใหญ่ๆนั่น
0: ป่าเราอันยังก่อนเนาะอันเดียวเราถูกถุง
1: มันกินเดียวเนาะ
0: เจ้าก็เดี๋ยวน้องเบิร์นขึ้นนะเจ้
1: า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: คนนี้น้องเล็งคนนี้น้องเล็งไว้แล้วบอกว่าเปิ้นมีแฟนก่อนนะเจ้าถ้าเปิ้นมีแฟนก็ถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละเนาะบอกว่าแฟนเปิ้นจะขังก่อนเนาะเจ้าอันเล็งอันการจะเล็งพอเรื่องเล็งพอดีๆนะเนาะยุคนี้สมัยนี้นะไปเล็งเมียเปิ้นวังขี้ข้างเป็นเผานะไอ้เป้งซึงสวัสดีเจ้า
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: เจ้าโทรจากแถวไหนนะเจ้า
2: แม่ฟ้องจันเจ้า
0: แม่ฟ้องจันนะเจ้าแฟนพันธุ์แท้นะเจ้าเนาะ
2: เจ
0: ้าวันนี้แม่ฟ้อง
2: หวาน
0: เจ้าแม่ฟ้องจันวันนี้จะกินข้าวตอนกับหยังเจ้าวันนี
2: ้แกงเฮ็ด5เจ้า
0: โอ้โหแกงเฮ็ด5ใส่หน่อไม้6เป็นแกง11ไปเลยเด้อแกง11ไปซ่อหน่อไม้6มาใส่ตุ้ยแล้วก็แกงเฮ็ด5เนาะ
2: เจ้า
0: เจ้าว่าจะได้เจ้า
2: เจ้าขอฟังเพลงสาวอีสานร้อนลักเจ้า
0: สาวอีสานร้อนลักนะเจ้าน้อ
2: เจ้า
0: เจ้าแม่เจ็บสาวอีสานลูกแม่คนเหนือเดชกรรมน้อสวัสดีเจ้าน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานไปนี่ฟังดังตั้งแต่สมัยจุ๋มวรวรรณยังเป็นละอ่อนบ่ล่ะห้องได้โม้แต่เพลงที่เคยแบบว่าผ่านมากับทุกยุคทุกสมัยนะเจ้าปัจจุบันนี้เฮายังจำได้อยู่นะเจ้าน้อสวัสดีเจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีครับปิดฮะคุณงาม
0: อันยังก็ชื่อยังก
3: ็ชื่อจุ๋มคุณงาม
0: ว่าชัดๆว่าดีๆว่าถูกๆจะไปฟังว่าจะมีไผฟังอีป่อเนอ
3: ครับ
0: เจ้าฟังอยู่แถวไหนเจ้า
3: อยู่ภูกำยาวครับ
0: ภูกำยาวพะเยาเจ้าฝนตกหรือยังเจ้าตอนนี้ก็ว่าแดดเซเล
3: มันคึม
0: คึมคึมคึมเจ้าเนาะ
3: คึมด้วยครับ
0: เจ้าไปไหนตั้งได้พ่องเจ้าวะนี
3: ่นอนอยู่เป้นี่กะ
0: นอนอยู่เป้สายเป้สายใจสักเพลงบ่อัน
3: ได
0: ้แล้วว่าตั้งใจขอเพลงอย่างอีเตอร์
3: แต่วันนั้นขอฟังเพลง MP บ่เปิดชื่อเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าเพลงอย่างก็เจ้า
3: ลูกทุ่งเสียงแค้น
0: ลูกทุ่งเสียงแค้นลูกทุ่งเสียงแค้นของไผ่นะเจ้าเนี่ย
3: นมลูกทุ่งอีสานนี่นะเพลงใบโพดน่ะ
0: อ๋อเพลงใบโพดอีนะเจ้าเปิ้งเตอะเพลงเก่าจ้ะนี่เพิ่นซ้อหาป้าๆมาหัวเวิ้นๆไผไปเปิดฮือหั่นเดี๋ยววันนี้ขอซ้อหึ่มคําเน
3: า
0: ะ
3: เอารวยเอารวยเขาแน่ก็ได
0: ้รวยเขาแน่อีนะเจ้าเนาะ
3: ครับ
0: เจ้าไปนอนเป้เมือนให้เจ็ดเป้จะโยดนะเจ้าเน้อออกมาเตียวพ่อง
3: มันงักการมาได้เนาะชิปตีน
0: อ๋อ
3: นอนอยู่
0: เจ้าของหายไว้ๆนะเจ้าเนอ
3: ครับ
0: ดีเจ้า
4: ช่วงนี้มาเชิญหน้าไม้ได้เลยครับ
0: ร่างกายเฮานี่ใจไปเหมือนมันก็เจ็บนะเจ้าเจ็บมาตั้งแต่โห เท้ามาจนถึงศีรษะกว่าอ่ะคุณผู้ฟังเนาะสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงรอแต่ว่าครับผมเสียงรอแบบอี้มีเจ้าของหรือยังครับผม
5: หัวใจยังว่างคร
0: ับ หัวใจยังว่างอันเด่นเลยหัวใจพี่ว่างจะมีใครบ้างจับจอง
5: เปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาชอบหัวใจปุ่มบ้า
0: ต่อก่อนได้ดีมากๆเลยนะเจ้าเสียงลอยๆอีพิล่าแถวบ้านประกุกหุยจอกๆนี่จำเสียงได้นี่ว่าเป็นไผเนี่ยเนาะเจ้าได้ข่าวว่านั่งกินข้าวหน้าจ้ำข้าวตอนเป็นประเภทกาแฟกระฟงกินขนมปงขนมปังติดแต่ตัวนี่คนเมียงเน
5: าะไม่เห็นแบบฝรั่ง
0: เจ้าเอาสะดวกหวานนะเจ้าเนาะเจ้าอุ้ยเป็งซึ่งวันนี้โทรมาอันนี้เป็นประธานแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยเจ้าเนาะอุ้ยเป็งซึ่งเนี่ยตั้งก็เป็นประธานแฟนคลับนะเจ้าวันนี้อาการฮ้อนเนาะวันนี้เน
5: าะกำลังเอาต้องขี้งาออกตาก
0: กำลังเอาผมขี้งาออกตากขอพุทธเจ้ามาสักผืนหรอ
5: พ่อผมผืนนี้แช่ได้ดีตอนหน้าหนาว
0: หน้าหนาวแหละมันเป็นจะไหนเจ้าหน้าหนาวมันจะได้มันก็ต้องเย็นกว่า
5: หน้าหนาวมีคือมันต้องปรับอุณหภูมิเพิ่ม
0: มันบ่มีหูระบายเลยเหมือนกันมันเป็นขี้ไข้ตึ๊บมดเลยมันก็ประมาณนั้นวันนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้าไอ้เบา
5: วันนี้เอาเพลงแพ้ทางสาวเท่าครับ
0: แพ้ทางสาวเท่า
5: ของน้องเอมครับสุรพงษ์
0: เจ้าเพลงนี้ฟังให้ใครคนใดคนหนึ่งเน
5: า
0: ะแถวๆปากุก
5: ให้คนปากุกหรือจะคนธุรการสถานีก็ได
0: ้ธุรการสถานีไปนาฟ้าแม่นั่นป้าโทษผัวขางเนาะคนนี้นะผัวขางเนาะป้า
5: จะให้ตั้งสาวน้อยสันจำปาแล้วก็ตั้งประตูตัวก็ได้ครับ
0: สาวน้อยสันจำปาคือกับประตูตัวประตูนี่ไฟเขียวโล่งตลอดเลยสาวน้อยสันจำปานี่ก็โล่งแต่ป้าแอนาฟ้าแมบนี่ผัวนี่กำปืนมาแท็บขึ้นหล่องระวังดิ้นเด้อกลัวกล้าปืนมาแท็บขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
4: ช่วงนี้มาเชิญหน้าไม้ได้เลยครับ
0: หยอกกันวรนิจจิตแจ่มใสสดชื่นกันไปป้าต้องมาหน้าเจือนะเจ้านะป้าจะถามเพิ่มเมใจนะเย็ดทอบยังแป้งอยู่นะกิโลเต็ด150จังมันบอกเนาะปีไหนกินเตื้อสตังค์น่ะนะขยากินยังก็ซื้อไปเตอะนะตายจะได้ไปต้อยอีนี่จมสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีครับ
0: มาหำละสาวนางแมวหยวดสวัสดแถว
6: ๆยังไม่จำได้นะ
0: ตัวต้องมีผู้ดังว่าเราประจำตัวได้เหมือนกันนะ
6: มีทั้งสองข้าง
0: เลยนะอ๋อเด็กเท้าเปิดตรงหัวเป็นนางแมวหยวดสวัสดนะเจ้าเน
6: า
0: ะ
6: เรื่องนี้ทองนี่ขัดใจโทรมาเลยเดี๋ยวเจ้านี่ไปซื้อการหลวงก๊อกแล้วล่อยเนี่ย
0: อ้าวยังไม่ได้ถูก
6: ฮะ
0: ไม่เป็นเฮ็ดท็อปตกข้างก็ว่าจะได
6: ้โอ้ไม่แค่กิโลแค่ร้อยตาย
0: แล้วตัวซื้อล่อยมันก็ต้องมีเหี้ยสาวแกนอันหน่อยอัน
6: น่าเป็น65แกน
0: 65แกนโอ้ยตายละเนาะเป็นอย่างที่แบบว่าจะต้องทุกแกนเนี่ยจะต้องมีคุณค่าเนี่ยเจ้าครับ
6: โอ้แม่นแกนระบาดตายกัน
0: เออครบนังตอบจื่นใจกูกรรมนี่
6: ไม่แม่นะคะ
0: เจ้าขอเพลงแห่งเจ้าวันนี
6: ้เอาของพี่ไฮใช
0: ่พี่ไฮเพลงแห่งเจ้า
6: อะไรนะเพลงชุดใหม่ตีห้องกับก็ฟักกิ้งฮีโร่นะเริ่มแล้วค่ะ
0: อ๋อเริ่มแล้วค่ะก็นึกว่าเพลงน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายเบาแต่เน
6: า
0: ะ
6: เออได้มีใครจะตื่นห้องแล้ว
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแบ่งแก่งเฮ็ดทอมเฮือสัก5แกนเด้อ
6: สวัสดีฮะ
0: จ้า

แต่ว่านี่ต้องนึกกำลังใจสำหรับหนุ่มแม่ยาวนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้คุณยายป่วยอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคไตก็ขออวยพรเนี่ยเจ้าให้คุณยายปิ๊กบ้านไวๆปันหอมปันหายเนาะโรคภัยไข้

อนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายถามว่าอวัยวะในร่างกายส่วนไหนที่มักนอนไม่หลับหัวใจก็แต่ถ้าหัวใจบัดเต้นบัดลับนี่แต่ถ้าหัวใจบัดเต้นแล้วลับนี่รับรองนะจ๊ะมันมีชีวิตอยู่นะจ๊ะถามว่าโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ตอบเด้อถามว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายที่นอนไม่หลับนะจ๊ะขอตอบว่าเป็นน่องนะจ๊ะเพราะว่าน่องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายน่องไอ้โมนทั้งโมนคนเดียวฟังเพลงต่อดีกว่าฮ่อน

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ลึกทุ่ง

0: ฉบับอยู่ใกล้ๆมือนี่ก็แล้วกันนะเจ้าเนาะเจ้าเป็นฉบับของปอออดโฟเอสเนี่ยนะเจ้าเนาะนะก็เปิดแตนกันได้อยู่ก้าเนาะมวนไปคนละแบบเจ้าคุณผู้ฟังยุคนี้สมัยนี้เฮาก็ปรับกันไปนะเจ้าตามยุคตามสมัยนะเจ้าหั่นน้อยนี่น้อยนะเจ้าเนาะผสมผสานศูนย์อะศูนย์อ่านกันไปอย่างอีนะเจ้าคุณผู้ฟังอากาศก่อฮ้อนนะเจ้าคนก็งุดงิดนะคุณผู้ฟังเนาะจะไปงุดงิดโดยอากาศเนอะทําใจร่มๆสบายๆเอาไว้ก่อนนะเจ้าเป็นนี่เป็นสินกระซั่วไว้หั่นก่อนนะมันต้องมีหนทางมดสักวันนะนี่นี่นะเนาะนะบ่มีนี่กับบ่มีหน้าเนาะจุมละวันเนาะเออคือได้หน้าก็เลยมีนี่นะเจ้าเนาะเป็นหยังเจ้าคุณผู้ฟังก่อยว่าก่อยจากกันไปแบบนี้แหละใกล้จะได้กินข้าวน้ําจ้ําก็ตอนกันแหมแล้วนะเจ้าเวลาก็ผ่านไปวุ่ยขนาดปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วมันก็เจ้า20นะ20พฤษภาคม2569นะเจ้านะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนาะช่วงเนี้ยนะมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะตุลาก็จะเริ่มอากาศเย็นๆกันละนะคุณผู้ฟังเนาะปีนี้บ่ฮู้หลังจากฝนหมดไปแล้วนะอากาศหนาวๆเนี่ยมันจะสักกี่เปอร์เซ็นต์นอคุณผู้ฟังนอปีนี้อากาศฮ้อนหน้าฮ้อนทำหน้าที่ได้ดีมากนะสดมาจนถึงบัดนี้แหละ
1: อู่เมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสฮับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนหักน้ำมันไหลเยิ้มเครนบ่มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดรอลิกแกนกระบอกรถตักรถแมคโครรถฟอกลิฟปรับปรุงรถราชการรถขยะปั้มเสียทรายน้ำมันแตกสภาพเปื้อนผุพังสามารถรื้อเปลี่ยนตัวใหม่หรือซ่อมแซมฮื้อใจงานได้ดีเหมือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใจงานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดรอลิกรื้อเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกอัจจรบีรื้อเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดรอลิกไล่ระบบล้มระบบเบรกฮื้อกับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย0537951010หรือแอดไลน์0632286377
0: คุณผู้ฟังมีเครื่องทุนแรงแบบติดหลังรถบรรทุกมือ2จากญี่ปุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังครับปรับปรุงครับสร้างรถแท่งน้ำอเนกประสงค์เจ้าซ่อมเครนระบบไฮดรอลิกทุกชนิดซีนโอริงลูกปืนมีขายเจ้านะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคุณลูกค้าท่านไหนมีรถบรรทุก6ล้อ10ล้ออยู่แล้วเนาะต้องการนี้เพิ่มคันหน้าและเพลาท้ายคือเป็น8ล้อถึง12ล้อนะเจ้าเพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้าขึ้นหนักขึ้นมาหาเฮาได้เลยอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตามคำแนะนำตั้งนั้นเลยนะหน้าไม้นี่นะเราจะพากินข้าวตอนกันแหมแล้ว

อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจบแล้วจบแล้วจบเลยนะบ่มีเรื่องต่อนะเจ้าเนาะตกใจมดนะหน่อยเนี่ยอย่างกําเดี๋ยวบ่ได้อ่ะเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะมันก็ขึ้นมาคนเดียวแหมแล้วนะเจ้าก็จะได้เวลาพักกินข้อน้ําจ้ําข้อตอนกันแหมแล้วคุณผู้ฟังบ่ว่าอยากฟังเพลงบุญบั้งไฟเดือน6คือจิมอ๋อบุญบั้งไฟเดือน6ว่านั่นพอทีวีกะตัวอกตกใจมดที่จังหวัดไหนนะตั้งอีสานน่ะเจ้าเนาะเปิ้นจุจุดบั้งไฟน่ะเจ้าเป็นบั้งไฟตะไลแสนน่ะเจ้าบั้งไฟที่แบบหมุนขึ้นไปเหมือนกงจักอ่ะคุณผู้ฟังนะโอ้มันเวลามันขึ้นไปนี่มันเหมือนกับยานอวกาศขึ้นสู่บนท้องฟ้านะฟูแล้วก็หมุนเหมือนกงจักเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันงามเนาะนะแล้วก็มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นตะไลอ่ะกลมๆอ่ะคุณผู้ฟังหมุนขึ้นไปบนวู้วู้วู้นะแล้วมันก็คงจะทำให้มันเวลาตกลงมาเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะต้องมีร่มมีร่มกลางให้ตัวนะเจ้าปรากฏว่าพิษพลาดจะได้หุจุดขึ้นไปฟิวหมุนวนวนวนวนพอละงามเนาะคนกูคนกุมปรากฏว่าตอนที่มันโหงขึ้นไปตั้งบนพุทธเจ้ามันตกลงมาล่มมันประกางปรากฏว่ามันไปตกใส่ไหนเจ้าคุณผู้ฟังไปตกไหลใส่อันคุณผู้ชมนะเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องหุยกันจอกจอกปาดปาดปาดปาดล่นกันว่านไม้เนี่ยโอ้ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะนะเจ้านะสำหรับบั้งไฟเนี่ยนะเจ้าวันนี้ขอฟังเพลงบุญบั้งไฟเดือน6เข้ามาอ่ะเดี๋ยวสักครู่ไล่เลย

นบั้งไฟเดือน6โจอี้ภูประสิทธิ์เจ้าฝนมาต้องเอาประตูไปแห่นางแมวดิอ่ะเอากระเทยเท่าหมูเนี่ยนี่ไปแห่นางแมวเอาไปนั่งอยู่ในกรงเสียกันนั่นฝนตกล่ำไม่หนอน้ำท่วมไม่หนอประตูทำนั่นละคืดละกำนั่นนะ

0: ในเวลา 12:00 น. Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: ครอบครัวเศร้านิมนต์พระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 นาทีก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 นาทีแทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้าน ของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมล์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
2: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังรายญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรหมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
3: กรรมธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมล์ครับย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเขตรถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษฐ์คุณาธรรมอคุณาธรรมรัตน์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจาก ากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
3: ขณะที่นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทนิกรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
2: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มี

0: คะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7 วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Liver ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ 1 มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมาก

0: ากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้าวของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังนายอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยาก ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งคกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประทังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเจียงหาย FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข่าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิ
4: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าจุ๋มอรวรรณเจ้าสวัสดีเจ้าน้องยาสวัสดีเจ้า
5: เจ้าสวัสดีพี่จุ๋มเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ขึ้น4ค่ำเดือน7นะเจ้า
4: เจ้าวันนี้ก็แดดฮ้อนแดดบอนเนาะ 2-3 วันแล้วเหมือนกันนะเจ้าฝนยังตกปั๊บอากาศฮ้อนปั๊บนะเจ้า
5: แดดมาเลยเน
4: า
5: ะ
4: แดดนี่นะแล้วถามว่าฮ้อนก็นี่บ่ฮ้อนนะเจ้
5: า
4: ไม่เจ้าไม่ขนาดนั้น
5: ไม่ไหมไม่ไหม
4: ไม่ไหม
5: เจ้า
4: ไม่ไหม
5: ก็คือตอกย้ำมือไป
4: ไม่ไม่ไหม
5: เจ้าม
4: าใจไม่ไหมนะไม่ไหมไม่แบบไม่ไฟต่ำเนื้อต่ำตัว
5: เตรียมเลยเจ้าก็เจ้าม
4: าละนะเจ้าแม่ฟองจันทร์สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้า
4: พี่แดง
5: เจ้า
4: พี่ดาดานะเจ้าแหนสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วันนี้เราไล่สดผ่านเพจอสมทเจียงไฮตุยนะเจ้าแล้วก็ออากาศทางวิทยุอสมทเจียงไฮตุยนะเจ้าสวัสดีประตูเจ้ามากดทุกใจแต่ไม่ได้กดแชร์ขึ้นเตื่อนะเจ้าตะกี้โทรไปกับว่าฮับสาย
5: นะ
4: จะถามว่าอันมงกุฎอันจักรวาลหนุ่งนางในใส่ยังไงนะเจ้า
5: เพรา
4: ะมันหัดหัวนะเจ้าวันนี้ก็เลยฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งนิดนิดหน่อยนะเจ้านะจัดกันไปเนาะพี่แดงบอกว่าจะเอาลำดับทีหนึ่งแต่ไม่ทัน
5: บัตันไผ
4: ไม่พุทธ
5: า
4: บัตันต้นน้ำ
5: เจ้า
4: ต้นน้ำนี่เป็นจะมาแบบเป็นอันดับหนึ่งเป็นจะล่าพระนักเดียวเปิดจะไปลำปางเจียงใหม่ลำพูนไปเอาสมทบทั่วโลก
5: เจ้า
4: ทั่วประเทศอ่ะ
5: พี่แดงบอกว่าปีโยกคือเปิ้ลนะน้องจุ๋มเอาโหลทองคำก็มงกุฎคือเปิ้ลไปเลย
4: นะเจ้าอันนี้ผู้สร้างสีสันเอาสมททั่วประเทศไทยนะเจ้าเนาะของเฮ้ยมีคนอู้ถึงเปิ้นสักน้อยทั่วประเทศนี่ปกติดีใจละนะเจ้าเนาะ แล้วเปิดกับใจฟังนะเปิดไปหลบเลยนะ
5: เปิดมาเสร็จเปิดทรงสติเกอร์แล้วเปิดไปเลยเจ้า
4: ไปเลยนะเจ้าวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะเจ้าหลายๆข่าวมา

0: เราสู้คือกับพี่น้องได้ฟังกันเหมือนเดิมนะเจ้า
1: เจ้า
0: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเฮานะเจ้านะแต่ว่านี่ก็ละเฮ้อน้องหยาดรายงานข่าวคนเดียวนะเจ้าเนาะวันนี้ก็มาครบทีมกันแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปหั่นไปนี่นะเจ้าเนาะฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะเจ้ารวมไปถึงทางทหารตำรวจโอ้อันนี้มีการบูรณาการร่วมกันนะเจ้าตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่นะเจ้าเป็นยาบ้าประมาณ 400,000 เม็ดนะเจ้าเคตามีนอีก20กิโลนะเจ้ายังไม่พอเจ้ามีเฮโรอีนอีก800กรัม
1: จ้า
0: อันอย่างปล่ำปลือนะเจ้า
1: อัน
0: ยาบ้าก็มีเคตามีนก็มีเฮโรอีนอีก
1: เจ้า
0: เนี่ยต้องบอกว่าอีกสูงๆเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มาครบเลยนะพี่
0: เจ้า
1: ครบทีมเลยนะเจ้าท่านพิเชษฐ์ศรีมารุตเจ้านายอำเภอแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสภ.แม่ฟ้าหลวงเจ้าฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงหน่วยงานความมั่นคงภายในพื้นที่นะเจ้าร่วมกันตรวจสอบของกลางยาเสพติดบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงเจ้าก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนนะเจ้าก็สืบเนื่องมาจากร้อยม.สองเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผ่าเมืองบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงเจ้าบก.พื้นที่พิเศษนบยศ35นะเจ้าตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านป่าขาหมู่3เจ้าตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปะเข้าใส่รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน2คันประกอบไปด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้านะเจ้าสีบรอนเงินทะเบียนเชียงรายและก็แฮมกันหนึ่งก็เป็นโตโยต้าเหมือนกันเจ้าอันนี้สีขาวทะเบียนเชียงรายเหมือนกันครับตัวเองกันมาพี่จุ๋มพอมาถึงจุดตรวจเจ้าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจอดก่อนขอตรวจสอบหน่อยบัตรประชาชนใบขับขี่นะเจ้าแต่ผู้ขับขี่ทั้งสองคันบ่สามารถแสดงเอกสารอย่างไรซักอย่างพี่จุ๋
0: ม
1: แล้วก็แถมทั้งยังมีพิรุธน่าสงสัยเจ้าจากการตรวจค้นภายในรถป้าเข้าใส่กระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายคลุมด้วยถุงดำซุกซ่อนอยู่ภายในรถนะเจ้าจำนวน4กระสอบภายในป้าเข้าใส่ยาเสพติดหลายรายการเลยบอกว่าจะเป็นนะเจ้าเฮโรอีนผงอันนี้น้ำหนัก800กรัมเจ้า
0: อ
1: ันนี้บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสตราสิงโตขู่อีวะเหยียบลูกโลกแห่งกำลังปี้จำนวน4ถุงเจ้ายาเสพติดฮือโทษประเภท2เคตามีนแห่ม20กิโลกรัมแล้วอันนี้เด็ดเจ้ายาเสพติดฮือโทษประเภท1ยาบ้า 400,000 เม็ดปี้จุ๋มเจ้าการตรวจสอบเบื้องต้นสาบจื่อคนที่เกี่ยวข้องก็คือนะเจ้าเป็นสาบคนที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นชายเจ้าขอสงวนชื่อไว้ก่อนเป็นชายอายุ30ปีอันนี้เป็นชาวตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายแล้วก็เป็นละอ้อนไปจุ๋มอายุ17ปีชาวตำบลเวียงพังคำแล้วแหมคนอายุ16ปีอันนี้เป็นชาวตำบลสันทราย
0: โอ
1: ้โหเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะเจ้า
0: เจ้าก็เป็นปัญหาเยาวชนทั้งกู่เลยนะเจ้า16 1716 17นี่ควรจะต้องเรียนหนังสืออย
1: ่
0: าง
1: เจ้า
0: อย่างขมักขมิ้นแล้วนะเจ้าแต่ว่าก็ผันตัวไปเป็นผู้ที่ต้องมีคดีฆ่าเสพติดรายใหญ่แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะห่วงอนาคตมากๆเลยทีเดียว
1: เจ้าน
0: ะเจ้าเนาะแต่ก็มีกฎหมายของเปิ้นแหละนะสำหรับน้องๆเยาวชนที่ทำผิดนะเจ้าเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะเจ้าว่าเอาดีไว้ให้ลูกเอาถูกไว้ให้หลานนะเจ้านะพยายามอบรมสั่งสอนนะมันจะรำคาญมันอย่างจะได้ก็สั่งสอนมันไปอย่างน้อยๆก็อู้ผ่านหูไปสักน้อยก็ยังดีนะเจ้าเน
1: า
0: ะเพื่อที่จะไม่เพิ่งไปยุ่งกับยาเสพติดเหล่านี้นะมันเสียอนาคตนะเจ้านะคุณผู้ฟังเอ๋ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะเจ้ามีน้องอายุ16 17มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเจ้าก็ไปกันที่อำเภอแม่สายกันต่อนะเจ้าน้องหยาดมีการรวบทันควันนะเจ้าสืบแม่สายมีการรวบหัวขโมยชาวเมียนมานะเจ้าเพราะว่าลากรถเครื่องเป็นรถเครื่องที่เปิ้นเฮาจะได้เสียบกุญแจเอาไว้ก่
1: อเออเน
0: า
1: ะ
0: ฉกมอเตอร์ไซค์ลืมกุญแจนะปรากฏว่าลากอ่องเปิ้นไปขายต่อแถวๆร้านซ่อมรถนะเจ้าอันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามข่าวกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านเมืองของเขาก็เป็นช่วงเศรษฐกิจดีมันก็ค่อนข้างจะฟืดเคืองเหมือนกันนะเจ้าเงินก็หายากหาเขียมแล้วก็คนก็ตกงานก็เยอะมากเลยทีเดียวนะเจ้าก็มีการแจ้งจากทางสภ.แม่สายนะเจ้าโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่นะเจ้าโดยผู้เสียหายได้จอดรถเครื่องนะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ ร้อยเสาห้าสีดำและลืมเสียบกุญแจรถละไว้ตัวนะตีโบดคลิดบ้านเกาะสายมาหู้ตัวแฮมกำเอาโถโถรถหายไปเหี่ยจ้อย
1: เออ
0: ซ้ายซ้ายขวากับบ่ปะแต่ก็จอดไว้นี่ตะรู้น
1: ี่
0: น
1: ่
0: ะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มาลายประตูจอดรถปุ๊บบ่จิดึงกุญแจออกนะเจ้า
0: ก็รถนางดึงกุญแจหายบ่หายรถนางหนารถก็เคยเท่านึงมีทางหาย
1: มีซ่ามีคัวมลุงปุงจุนนะ
0: มีคัวลุ่นพาจุนน่ะเจ้ามีแมวอยู่หั่นจิ๊ดตัวมีทางหายเพราะว่า
1: ใครจะเอาไฟกับไวเตอร
0: ์เอาไวเตอร์
1: แถมแมว
0: แถมแมวนางหำเจ็บตัวนางแถมเพิ่มเจ็บตัวในหั่น
1: เจ้ายอคอสลอนเลยบอกแมวเน
0: า
1: ะเจ้าอันนี้ก็นะเจ้าผู้เสียหายเปิ้นก็เข้าแจ้งความเจ้ากับพนักงานสอบสวนสพแม่สายนะเจ้าทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับหัวขโมยในวันเดียวฮะเลยปีใจเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงนะเจ้าด้วยการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเจ้าทำเฮอสาบตำแหน่งตำนี้เจ้าทำเฮอสาบตำนี้รูปพันธ์คนร้ายก่อนออกสืบสวนกดดันอย่างนักจนกระทั่งสืบทราบว่าคนร้ายได้นำเอารถเครื่องของกลางเนี่ยไปเร่ขายให้กับร้านซ่อมรถเครื่องในตลาดสดไม้ลุงขนเจ้า
0: อ
1: ้างว่าเป็นรถของผมนะครับแต่ว่าอันมันบ่มีเล่มทะเบียนเนอะนะเจ้าเจ้าที่ชุดจับกุมก่อนนำกำลังปิดล้อมบริเวณตลาดสดบ้านไม้ลุงขนเจ้าตรวจพบจื่อไหนไงอย่างนี้ไซอย่างนี
0: ้ไหนนะ
1: ไซไซเมาไซเมาอุ้งไงคะอายุ35
0: ปีไซไม
1: ้อ่าเจ้า
0: อุ้ง
1: เน
0: าะไซไม้อุ้ง
1: สัญชาติเมียนมานะเจ้าเนอะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขอสุมาเนอะเจ้า
0: สายในสายไม้อุ้ง
1: เนาะเจ้ายืนอยู่กับรถของกลางเจ้าเมื่อคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะวิ่งหนีเจ้าทำให้เจ้าที่ก็ต้องเข้าล็อกตัวกันกลางถนนเลยจุ๋ม
0: ลุก
1: ตับโกลาหลกันขนาดนะเจ้าสามารถจับกุมตัวได้สำเร็จเจ้าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาลบหนีเข้าเมืองหำกำผิดกฎหมายตัวนะเจ้าเบื้องต้นคือการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าที่ก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสพแม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้า
0: เจ้าอนุญาตให้เจ้าของรถลิ้วหูได้นะเจ้าลิ้วจนหูแดงปิ้งๆอ่ะนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน
0: ิสัยบ่ดีนะเจ้าขี้รักขี้ขโมยนี่นะนะมันบ่ดีนะเจ้าเพราะเปิ้นซ้ำเสียบกุญแจละไว้ให้ตัวอันนี้เจ้าของรถก็ล้าสาเกินอ่ะ
1: เจ้า
0: เนาะไปไหนมาไหนนี่ใจกับใจไกลพ่องเด้อ
1: เนาะ
0: ขี่รถเครื่องขี่รถยนต์รถยนต์ก็ต้องล็อกให้ดีๆเนาะรถเครื่องก็ต้องแบบล็อกนะเก็บกุญแจไว้นะเอาไปจอดในที่ปลอดภัยเช่นมีกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะอยู่ใกล้ๆในที่ร้านค้าอย่างนี้ก็จะดีเหมือนกันนะเจ้านะแต่ก็ยังหวานนั่นแหละนะนะขโมยเนี่ยมันจะเอาตอนไหนมันก็ต้องส่องพอก่อนนะคนไหนเผลอเลย
1: ม
0: ันแน่อยู่ท่านแล้วนะเจ้าเนาะเจ้าอ่ะไปตีสิ่งดีๆกันสักนิดนึงกันแล้วกันนะเจ้าใครจะอยากเอาทองไปขายนะเจ้าใครอยากเอาพระไปฮึปนซองพอนะเจ้าตีนี่นี่ตรวจเช็คประเมินราคากันนะเจ้าด้วยเครื่องตีทันสมัยนะเจ้าอันอย่างตีมันขายได้เต็มราคาหัวกระฮับสืบแบบเต็มราคานะเจ้าคู่หูดูโอดนปอนนะโดยเฉพาะพระเครื่องพระบูชามีเฮือทันได้ครับเจ้าหรือจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจะเฮือปันเจ้านะเจ้าโดยเฉพาะเครื่องเงินเนี่ยเปอร์เซ็นต์เงินมีต่อใดนะทองคำแท่งก้าสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองสลุงเงินอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้าเอาไปขายที่นี่รับรองได้ราคาดีตีคู่หูดูโอดนปอนเจ้า
1: เจ้าเปิดตัวเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงตัวเนอะเจ้าร้านคู่หูดูโอดนปอนตั้งอยู่ภายในโครงการวันเจงไฮเจ้าแยกใบพาดตาสายขัวชัยนารายสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีผู้จัดการแซมเนอะเจ้า0821-5121-095-390-2652เจ้าเปิดทุกวันบ่มีวันหยุด8โมงครึ่งถึง6โมงแล้งมาตรฐานรันใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปกันตีคู่หูดูโอดนปอนเนอะเจ้า
0: เจ้าจะไปลืมเนอะสอบถามรายละเอียดกันได้กับผู้จัดการแซมเนอะเจ้าเนาะและในส่วนของคาซามิโอเนี่ยเนี่ยมีคุณอย่างก็ถามมาเนี่ยว่าอันคุณสวิทนะเจ้าหยอดมนุษย์เจ้าคำถามนะเจ้าวันนี้ถามมาบอกว่าพี่จุ๋มครับคาซามิโอนี่อยู่ตรงไหนของเจียงไฮแต่ว่านี่นะคะผมไปเสาะหาแถวสวนตุ้งนะครับเนาะ บ่เจอครับอีน่ะก็ไปเจอหยัง

0: ไอสวีทเปิ้นก็บอกกวนกวนว่าอยู่ตรงถนนกลางเวียงริมก๊กเจียงไฮ้เชิงขัวพญามังรายไอสวีทฮู้จักสถานีตำรวจก็เจ้าจากสถานีตำรวจมันจะมีสะพานขัวพญามังรายฮะน่ะข้ามสะพานไปเจ้าโจโลลงสะพานร้านอยู่ซ้ายมือเลยนะเจ้าแต่ถ้าจากการบ้านใหม่เนี่ย
1: การบ้านใหม
0: ่ก่อนจะขึ้นสะพานอ่ะร้านจะอยู่ขวามือนะเจ้า
1: อยู่ตรง
0: แล้วไอ้สวิตไปโซหายอย่างสนตุ้งปุ๊น่ะโอ้
1: เนี่ยกะรอคนไม่มีใจนะไงเหมือนไปรอรถไฟที่สนามบินน่ะนะกะมันเป็นปะกันอย่างเน
0: า
1: ะเจ้าคนละตีนะเจ้
0: า
1: ไปว่าติดติดหัวอย่างก็แล้ว
0: ขัวพญามังรายเจ้าตรงหั่นนะเปิ้นฮ้อขัวพญามังรายตรงสี่แยกสถานีตำรวจท่านพอดีนะเจ้าไปกันตีคาซามิโอนะเจ้าบรรยากาศดีเลยร้านอาหารมิวสิกบาร์วันสต็อปในไล่เจ้ากินข้าวก็ได้ดื่มชิวก็ได้นะเจ้าโซนอินดอร์เอาท์ดอร์ห้องแอร์เย็นช่ำดนตรีสดทุกคืนจากวงคุณภาพดนตรีสดนี่บอกเลยวงเนี่ยเปิ้นมีเป็น 5-6 วงเปิ้นไปจุ๋มเปิ้นสลับซับเรียนกันเล่นนะเจ้
1: า
0: ดนตรีสดขึ้นตั้งแต่6โมงแรงเลยนะเจ้าร้านเปิ้นเปิดตั้งแต่5โมงแรงไปจนถึงเที่ยงคืนอันนี้ม้าใหม่ไปจุ๋มเจ้ามีกอล์ฟซิมูเลเตอร์น
1: ี่
0: ก็คือว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟเนี่ยเป็นจะหู้จักกันดีเป็นการเล่นกอล์ฟในห้องแอร์พี่จุ๋ม
1: เล่นกอล์ฟในห้องแอร์
0: เจ้าปกติเขาจะไปเล่นกอล์ฟเขาต้องไปตีสนามใช่ไหม
1: ตากแดด
0: แม่นอันนี้เล่นกอล์ฟในห้องแอร์เลยเจ้าตีแรกตีเดียวในเจียงไฮ้โปรกอล์ฟเนี่ยจะสอนลูกศิษย์บ่ต้องออกสนามจริงบ่ต้องไปออกรอบซ่อมบ่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศดินแบบแดดออกฝนตกอย่างนี้นะเจ้าเพราะว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะเจ้ามีซอฟต์แวร์เจ้าแสดงตัวเลขทางฟิสิกส์ของการสวิงอย่างละเอียดช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยปรับปรุงวงสวิงได้อย่างแม่นยำอันนี้ฝากรายละเอียดมานะเจ้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0956809494บริหารงานด้วยคุณหนุ่มและคุณไฟนะเจ้าน
1: ี่คือสิ่งดีๆจากรายการตียุคกระเพราในช่วงเวลานี้นะเจ้าเนาะทั้งกูหูดูโอดนปอนร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเจียงไฮ้แล้วก็ร้านกินนะร้านนั่งชิวๆเนี่ยจะอาหารอร่อยคาซามิโอเชียงราย
0: เจ้า
1: เป็นจะได้พองวันนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามาให้กำลังใจกันนะเจ้าในบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: มากันหลายขนาดนะพี่
1: มากันหลายขนาดมีไผ่ปันล่ำเดี๋ยวทักทายกันรถเล็ดนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คุณสิรานีนะเจ้า
0: แม่รังสินี้ไอ้ณเรศไอ้จิรพัฒน์นะเจ้า
1: คุณน้องเยา
0: ผู้สาวขี้เล่านะเจ้า
1: เจ้า
0: ไอแฮมประตูเจ้า
1: ไอตุ๋ยนะเจ้า
0: ไอสกุลเจ้าบอกว่าถ้าคนเฮาสามารถย้อนเวลากลับไปได้เหมือนโดเรมอนก็ถ้าจะดีเนาะ ผมจะกลับไป14เหมือนข้างครับพี่จุ๋ม
1: หลอกขับบ
0: ่เออเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าหลอกขับได้นี่ปิกไป14อีกครั้งนะเจ้าคุณมะนีวันคุณไอสังวานนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: แม่นงเยาเนี่ยเจ้าสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อันนี้เวทนะเจ้าแม่ชูสีคุณเทพยังก็
0: เจ้าคุณเดี๋ยวเนอะน้องกะลังเดือน
1: เนี่ยเนี่ยเจ้า
0: น้องกะลังไหลแน่นะเทพเทพวิจิตรอีกเจ้า
1: เทพวิจิตรนะเจ้าโอ้โหมากกันเยอะมากเลย
0: เจ้าน
1: ะเจ้าเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าเดี๋ยวเขาก็มาทักทายกันนะเจ้าดีใจอยู่นะเราไล่สดกับมาพอกันสักสิบปลายนี่ก็ดีใจอยู
0: ่นะ
1: เจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าเขาก็เป็นเพจน้อยๆนะในเจียงไฮ้อีนะเจ้านะหน้าตาก็ยังแลนเนาะขาดแขนคนกดไลค์กดแชร์
0: เ
1: นา
0: ะเจ้า
1: ส่วนมากปุ้ยแม่ป้าเป็นบริคล่องทางโซเชียลเนาะเจ้า
0: เนาะ
1: เป็นฟังผ่านวิทยุอสมท
0: เจ้า
1: 101.25 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็ฟังกันนักฟังกันหลายเหมือนกันแม่มาไลค์บอกว่าโอ้แม่ฟังรายการไปต้อยมีความสุขใจนะฟังไปต้อยก็หม่นไปต้อยนะแม่มาไลค์นะเจ้าอันมาตีตำรวจเมืองเจียงไฮ้เนาะเจ้าตำรวจเมืองเจียงไฮ้อำเภอพานตวยนะเจ้าเอาพนึกกำลังกันอีกเด้อเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไล่เงียบหนุ่มไร้สถานะทะเบียนเนี่ยเจ้าก็คือว่าหนุ่มไร้ตัวตนก
0: ่อ
1: น
0: เจ้า
1: หลังเกิดเหตุ
0: อันนี้เกิดรถเครื่องหาย
1: รถเครื่องหายเนี่ยเจ้า
0: เจ้า
1: พบตั๋วพร้อมรถอยู่ในอู่ข้ามอำเภอ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บ มัวเหมือนกันในเคสนี้นะเจ้า
0: เจ้าอันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพานนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นได้จับกุมตัวนายสมพรเจ้าอายุ25ปีเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียน
1: คือแบบว่าอยู่บ่มีตี
0: บ่มีเป็นลักแรง
1: เป็นแรงบ่ใช่บ่มีคือแบบบ่มีทะเบียน
0: อ
1: ่ะบ้านอยู่ที่ไหนเป็นคนยังได้บัตรประชาชนอย่างก็บ่มีอีกก็
0: เจ้า
1: ประมาณนี
0: ้อันนี้เป็นอันเจ้าตำบลปอมเพอเว้งแก่นเจ้าพร้อมของกลางรถเครื่องยี่ห้อฮอนด้านะเจ้าสีขาวน้ำเงินป้ายทะเบียนจังหวัดพะเยาเจ้า1คันเจ้าที่ดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรเจ้าหลังจากตีพานม้าเนี่ยได้มีเจ้าของรถเครื่องของกลางนะเจ้านำรถไปจอดไว้หน้าอู่ซ่อมรถพื้นที่ของบ้านร่องเบ้อหมู่19ตำบลห้วยซักอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าแต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่1ชั่วโมงรถเครื่องหายแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองเจ้าได้รับทราบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบสวนจนทราบรูปพรรณสันฐานคนตีขโมยนะเจ้าแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางดังกล่าวก็ไปต่างเส้นตำบลสันติสุขอำเภอพานไปจุ๋
1: ม
0: ประสานสภพานเจ้าเข้าทำการสกัดจับกุมเจ้าจนสภพานเนี่ยพบว่าได้มีคนนำรถเครื่องตีเปิ้นแจ้งความหายไว้เนี่ยไปไหว้ตี่ร้านซ่อมรถในพื้นที่ของบ้านท่าต้นเกียงหมู่7หลักๆจากอันห้วยซักไปพี่จุ๋มไปซดสันติสุขอำเภอพานพุ่นน่ะก็นะเจ้าเก็บหลักฐานเจ้าป้าเข้าใจนายสมพรพร้อมรถเครื่องดังกล่าวจะได้ก็ตามเบื้องต้นเนี่ยนายสมพรเนี่ยเปิ้นยังคงฮื้อการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะพี
1: ่
0: แต่ตอนนี้ก็ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีการดำเนินคดีนะเจ้า
1: ร้านฮับซื้อท้องตีนึงเนาะอย่างโคหูโดโดนปอนเนี่ยนะเจ้าหรือร้านทุกร้านหรือจะเป็นร้านฮับซ่อมรถรับขายรถซื้อรถอย่างเนี้ยนะเจ้าเวลาท่านจะห้ามซื้อของอยู่เนี่ยระวังจะเป็นของโจรนะเจ้
0: า
1: ต้องพอตีไปตีมาตัวเองประเดี๋ยวนี่ยังเฮาไปขายท้องอ่ะเปิ้นถ่ายหูบหน้าเฮาไว้ก่อนเด
0: ้อ
1: เปิ้นถ่ายหูบเฮาไว้ก่อนเปิ้นเอาบัตรประชาชนไว้ก่อนนะเจ้าเวลาแบบมีคนมาแจ้งตามร้านต่างๆว่าท้องเปิ้นหายรุ่นนี่จี้ๆนี่เปิ้นมีหลักฐานหมดหรอนะเจ้าเน
0: า
1: ะรถคงรถเครื่องอย่างนี้ต้องพอให้ดีๆกันแล้วกันเน
0: า
1: ะเจ้ารับซื้อของโจรโดยตั้งใจอันนี้ก็จะมีความผิดไปตัวเองนะ
0: เน
1: าะเจ้าเขาต้องมีหลักฐานคือครับทางตำรวจเปิ้นยืนยันนะเจ้าเนาะเจ้าเนื่องจากช่วงนี้อากาศมันก็ค่อนข้างที่จะห้อนๆนะเจ้าอาจจะทำให้แบบมึนๆได้เหมือนกันเนาะหรืออาจจะทำให้บ่ม่วนนะเจ้าก็มีข่าวนี่หรอก็ไปได้เอามาเป็นข่าวสักการมาวันนี้ว่าสอบข่าวหรือบ่เจอนะเจ้าปรากฏว่ามีหนุ่มจิตเวช
0: เจ้า
1: ไปแบบบุกไหลฝันนะประธานอสมเนี่ยนะเจ้าคือเปิ่นไปประธานอสมบ้านเฮาเนี่ย
0: เ
1: ชียงรายเนี่ยนะเจ้าแถวคุณตาลเทิงเนี่ยนะเจ้าเปิ่นไปปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าปรากฏว่าอันมุลุมป่วยจิตเนี่ยนะเจ้าเอามีดไหลฟันเหมือ
0: น
1: นะฟันตีหัวเนี่ยนะ
0: ว้าย
1: โอ้ดีนะที่โชคดีไม่ได้เป็นอย่างแบบถึงขั้นกับเสียชีวิตนะเจ้
0: า
1: ปรากฏว่าเย็บไปถึง30เข็มออกข่าวโอ้โหตกใจขนาดนะเจ้าเน
0: า
1: ะนะเพราะฉะนั้นแถวๆคุณตาลแต่ว่าจังหายเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาการมันก็ค่อนข้างที่จะฮ้อนนะอาจจะทำให้คนรู้สึกงุดหงิดได้ง่ายหรือไผที่เป็นโรคประสาทโรคจิตอย่างเงี้ยนะเจ้าจิตเวชเนี่ยต้องฮือหยาดดูแลอย่างใกล้ชิดบ่ได้ฮือยาขาดนะเจ้า
0: เจ้า
1: ก็เดี๋ยวจะไหลฟันไหลบุบเปิ้นนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ยังชงก่อนที่เฮาอ่านข่าวที่อันหญิงสาวรายนึงที่กำมีดมาละอันวิ่งอยู่แถวสนามบินนั่นนะพี่เจ้าก
1: ำ
0: มิดกำมิดผ้า
1: ขึ้นหลงขึ้นหลงนั่นนะ
0: เออเจ้าหน้าที่เป็นก็ควบคุมตัวไว้นะเจ้านั่นนะ
1: เจ้าก็เพื่อกำลังใจประธานอสมอท่านนี่นะเจ้าตีอยู่จังหวัดจังไรบ้านเฮาของหายไม่ไหวนะเจ้ารู้สึกว่าออกข่าวหลายๆช่องนะเจ้าพอแผลตีฟันนี่ก็ค่อนข้างที่จะ
0: โอ้นัก
1: ประมาณ30เข็มเพื่อกำลังใจนะเจ้าเนาะเจ้าอะมากันตั้งข่าวกันต่อเนี่ยเจ้าเกี่ยวกับทั้งสทนชเนี่ยเจ้าอันนี้ก็คือสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติน้ำแห่งชาติอีกแล้วเน
0: า
1: ะมีการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมตั้งแม่สายเนี่ยเจ้าเป็นจะได้เจ้าพ่อบ่มีความเป็นห่วงว่ะเนื่องจากได้รับรายงานจากในพื้นที่ว่าฝั่งตั้งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน้องหยาด
0: เจ้า
1: เปิ่นตั้งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเปิ่นมีการก่อสร้างกำแพงที่สูงกว่าน
0: ั่น
1: น่ะก็มันนั่น แฟนข่าวเฮารายงานมาบอกทั้งปูนนี่เปิ่นแปลงกำแพงที่สูงกว่าเนอะ
0: ติว่าเฮาย่ำแปลงกำแพงยังเปิ่นนั่น
1: อันนี้เนาะเจ้าอันนี้เปิ่นข่าวมาละ
0: นั่น
1: เปิ่นมีความกังวลใจทั้งสทนชนี่นะเจ้าหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่กังวลใจเพราะว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีการก่อสร้างผนังที่สูงกว่านะเจ้าทางด้านท้องถิ่นนะทางด้านผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พร้อมด้วยทหารบูรณาการกันเข้าไปแก้ไขปัญหาในระยะสั้นโดยเริ่มปรับปรุงในจุดที่เริ่มเป็นจุดอ่อนแล้วนะเจ้าบ้านเปิ่นกันสูงสักขนาดนั้น
0: แล้วเฮาย่ได้หรอ
1: เฮาก็น่าจะบ่รอด
0: เจ้า
1: เฮาก็ต้องรับรายงานแล้วเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการของเขากล้า
0: วังก่อนเป็นมีการเปลี่ยนถุงบิ๊กแบ็ก
1: อ
0: ันเอาอันเก่าออกนะพี่โลเอาอันเก่าออกแล้วก็อันใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็มีผนังกั้นน้ำตีมูทหารช่างเนี่ยผมการทหารช่างมันไว้แปลงไว้หื้อนั่นแหละนะเจ้าอันนี้ก็ลองมาติดตามความคืบหน้าก
1: ันทำไมต้องเอาออกมาเข้าใจมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก
0: ็มันพังอะพี
1: ่นะ
0: บิ๊กแบ็กนั่นนะน้องเห็นในหูข่าวอะมันบังถุงเนี่ยมันยุย
1: นะ
0: นั่นน่ะเปิ่นก็เปลี่ยนเอาอันเก่าออก
1: แล้วเปิ่นก็เอาอันใหม่ใส่ที่มันคือมันดีกว่าถุงบิ๊กแบ็ก
0: เออนั่นก
1: ็ได้ก่ออีนะ
0: เจ้า
1: หรือว่าย่าไปแล้วก็บ่ฮู้นะเจ้าอันนี้มาติดตามข่าวนี้กันสักนิดนึงนะเจ้าในชยันเมืองสงนะเจ้าเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมคณะลงพื้นที่เมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่ออย่างนี้เจ้า
0: ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแนวป้องกันการกัดเซาะหัวฝายเจ้าแล้วก็โครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสียงริมลำน้ำสายหลังพื้นที่แม่น้ำสายยังเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาน้ำหลากแล้วก็การกัดเซาะตะลิงอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามหลายจุดสำคัญเลยประกอบด้วยชุมชนสายลมจ้อยเจ้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บริเวณตึกสายชนแม่สายคอมเพล็กซ์นะเจ้าชุมชนเกาะซ้ายหอประชุมไม้ลุงขนแล้วก็คันคลองชนรับประทานแม่สายเจ้าเพื่อประเมินสภาพพื้นที่แนวป้องกันตะลิงแล้วก็แนวทางเร่งรัดการดำเนินงานก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ตอนนี้เข้าแล้วนะเจ้าในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคติดตามแล้วก็บูรณาการนะเจ้าประกอบไปด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายตีว่าการอำเภอแม่สายกรมโยธาธิการและผังเมืองเจ้าและก็แหมหลายหน่วยงานเลยนะเจ้ารวมไปถึงกรมควบคุมมลพิษสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้าก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายอันนี้มีท่านชูชีพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมหารือด้วยนะเจ้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนตลาดสายลมจ้อยแล้วก็สถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำก๊กตัวแม่น้ำก๊กแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงที่เผชิญกับสารตกค้างอยู่ตอนนี้นะเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการรายงานสถานการณ์ไปจุมเจ้าทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการกัดเซาะในพื้นที่ชายแดนรวมถึงติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงรายซึ่งส่งผลต่อประชาชนและก็ชุมชนริมแม่น้ำในหลายอำเภอของภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเจ้า
1: ก็มีการจัดการในเรื่องของระบบน้ำประปาและสิ่งปลูกสร้างที่รุกร่ำลำน้ำจุดดีน่าเป็นห่วงอีนะเจ้า
0: เจ้า
1: เรื่องของความเชื่อมั่นอย่างต่างๆเนี่ยออกไปรุดเยี่ยมในเรื่องของจุดสูบน้ำประปาจากแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเจ้ามีการประเมินสถานการณ์นี้ก็มีการประชุมกันนะประชุมกันบ่อยๆอันนี้ก็ประชุมบ่อยแล้วเหรอเดือนละ2เตื้
0: อ
1: เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอต่อคณะที่ทำงานต่อไปคิดว่าสัญญาณเตือนจะเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักนะทางคณะทำงานก็ปรับเปลี่ยนในการมาประชุมร่วมกันทุกวันเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กันต่อไป
0: เ
1: พื่อที่มีการแก้ปัญหาเบื้อเกิดน้ำท่วมนะเจ้าพี่น้องอำเภอแม่สายกันต่อไปนะเจ้าวันนี้คนเฒ่าเฮ็ดล้มอยู่แถวอำเภอแม่สายก็บอกว่าทางแม่สายทำไมมันร้อนเหลือเกินเนาะร้อนทุกตีเลยเจ้าเนาะอากาศร้อนๆนี่อดใจบ่อยนะตีจะต้องแบบเนาะหุยขึ้นตั้งพระอาทิตย์เอาน้ำแข็งใส่สักถ้วยบ่อีเน
0: า
1: ะ
0: นี่เราไปนาชวนกินไอติมนี่เราไปมากินไอติมอีว่ะเจ้า
1: ได้เลยนะช่วงนี้ไอติมขายดีนะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ปีสังวานว่าอากาศฮ้อนเขาก็ต้องใจเย็นๆกับเจ้าไอว่ะเจ้า
1: โลกของเขาฮ้อนขึ้นนะเจ้าปรากฏการเรือนกระจกมาตีรุนแรงขึ้นนะเจ้าเนาะความฮ้อนอาจจะถูก ก็เก็บไว้นะเจ้าแล้วก็แฮมยางก็น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์แหละนะเจ้าที่เขาได้ใจพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมการขนส่งการปศุสัตว์อะไรต่างๆหรือการเขาเผาไปทำลายธรรมชาติอย่างว่าเยอะนะเจ้าส่วนมากในโลกห้อนี้มาจากไหนอ่ะก็มาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละ
0: เจ้า
1: เนี่ยเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาต้องฮักและถนอมกันเอาไว้กันแล้วกันนะเจ้าเชียงไฮยกระดับเฝ้าระวังสุขภาพจิตป้องกันเหตุรุนแรงช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายเจ้าเน้นป้องกันและการสร้างการรับรู้สำหรับผู้ป่วยจิตเวชนะคะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตะกี้เขาอู้กันตะกี้เนี่ยเนาะเจ้าเชียงไฮก็เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเชิงรุกเจ้าเน้นป้องกันการฆ่าตัวตายติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สร้างความเข้าใจตีถูกต้องแก่ประชาชนนะเจ้าเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงระบบการรักษาตีเหมาะสมและทั่วถึงด้วยเจ้
1: า
0: เพิ่นก็มีการประชุมกันเนาะพี่จุ๋มเนาะมีท่านประสงค์ล่าออนร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้เป็นประธานตัวเองนะเจ้าหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเลยเจ้ามีหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าม
1: ีแผ่ภูมิด้วยกันอันโรงพยาบาลสวนปุ้งเชียงใหม่คนก็มาน่ะนะ
0: สาธารณสุขตัวน่ะเจ้าพี่
1: เจ้า
0: เปิดดำเนินการแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่รายงานผลต่อคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพราะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะเจ้าน
1: ะเจ้าก็หันความสำคัญในด้านของสุขภาพจิตนะเจ้าทีเนี้ยเราประชุมกันแล้วเนี่ยนะหัวใจลักของกลุ่มต่างๆเนี่ยนะเจ้ายังคุณหมอยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เอาความรู้ไปกระจายให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปนะเจ้าในเรื่องของสุขภาพจิตนะปัญหาการฆ่าตัวตายในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายนะเจ้าการเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงรวมถึงร่วมมือกันกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทั้งตำรวจพัฒนาสังคมอย่างแย่นะเจ้าที่จะมีการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างใกล้ชิด
0: เ
1: ช่นน้องโอโซนอันตัวกินยาเม็ดสีฟ้านั่น
0: เจ้าก
1: ิน7วันครบ7วันตัวเขาจะไปเอาเห็นเนอร์นะก้มอันจะกำเริบ
0: ตัวฆ่ามือยาตัวคาดนะ
1: เน้นย้ำการดูแลกลุ่มวัยเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะเจ้า
0: โรคเครียดเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนี้นะเจ้าก็เป็นการยกระดับเฝ้าระวังกันตรงนี้นะเจ้าก็หวังว่าก็คงจะนำการประชุมไปปรับถ่ายทอดนะเจ้าในประชาชนของเราคือเข้าถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังการร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปเนาะเจ้าช่วงหน้าต้องหยัดอยู่กับคุณผู้ฟังกันต่อรายการอสมทเพิ่มชนวันนี้เขาเที่ยงเมืองเหนือลาคุณผู้ฟังลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะเจ้าเวลาหมดแล้วเนาะจบดีมีความสุขเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าว
1: ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหาหรือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผันแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่ายสองจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยด้วยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลา จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ MCOT Radio อสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมท.เพื่อชุมชน

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิค่ะวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายนะคะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบทเพลงสากลเก่าๆนะคะกับ Song of Memory บทเพลงในความทรงจำค่ะวันนี้ขอแจ้งข่าวด่วนสักนิดนะคะคุณผู้ฟังคะต้องการรับบริจาคเลือดด่วนนะคะให้กับผู้ป่วยที่ชื่อนายจิรายุทธกันทาสุวรรณค่ะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะตึกศัลยกรรมชาย2อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2ค่ะคุณผู้ฟังที่นะคะจะไปบริจาคเลือดแจ้งชื่อนะคะผู้ป่วยคือนายจิรายุทธกันทาสุวรรณค่ะต้องการรับบริจาคเลือดด่วนเลยนะคะเราคนที่ไปบริจาคเนี่ยจะกรุ๊ปอะไรก็ได้เดี๋ยวทางโรงพยาบาลก็จะมีการเปลี่ยนนะคะแลกกรุ๊ปให้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะต้องการรับบริจาคเลือดด่วนค่ะผู้ป่วยคือนายจิรายุทธกันทาสุวรรณที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะตึกศัลยกรรมชาย2อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2ค่ะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมาแบบด่วนๆนะคะใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าหน่วยงานไหนนะอยากฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถฝากเข้ามาได้นะคะทาง LINE @mcr01 ก็ได้นะคะเป็นข้อความข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการทำเป็นหนังสือส่งถึงในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายเลขที่416หมู่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะส่งข่าวมานะคะเดี๋ยวข่าวไหนเป็นประโยชน์เราก็จะหยิบยกนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะที่มีโครงการดีๆนะอยากมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ053-152-042นะคะโครงการดีโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายหรือว่าเยาวชนเชียงรายนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะเพราะว่าอสมทเชียงรายของเรานะคะยินดีเป็นสื่อกลางค่ะที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทราบกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย

0: กรีนนิวส
1: ์เอ็มคอร์ดเรดิโอก็กรีนช่วงกรีนนิวส์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดเชียงรายค่ะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่13/2569ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารณอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะคะจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวค่ะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลณโรงเรียนปงเคียนบ้านปงบนหมู่ที่10ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระปณิธานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่13/2569และกิจกรรมโครงการอาสาคลายทุกข์สร้างสุขให้ประชาชนจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีทันตแพทย์หญิงการสุดาอินทจักรรองนายแพทย์สาธารณสุขเชียงรายในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมนะคะกล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจังหวัดเชียงรายก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้เป็นจังหวัดพอสวลำดับที่2ค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.2512โดยได้ดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะตลอดจนเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะคะได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทั้งการตรวจรักษาโรคการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยการส่งเสริมและการป้องกันโรคค่ะโดยมีอาสาสมัครสายการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครสายสนับสนุนจากหน่วยงานระดับตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะร่วมปฏิบัติงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะในการนี้นะคะก็มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่13/2569เพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารณอำเภอเวียงเชียงรุ้งค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เริ่มโคตรเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: make it home tonight.
1: พันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุงสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุงสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีเดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์ท็อปส์ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพันท้ายนรสิงห์ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569ได้ทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ

คุณผู้ฟังคะจังหวัดเชียงรายต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมอสโกค่ะกระชับสัมพันธ์ไทยรัสเซียผ่านศิลปะวัฒนธรรมและเมืองสร้างสรรค์นะคะท่านชูชีพพงชัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายวันชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมให้การต้อนรับนายสสิวัฒน์ว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียนะคะพร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดค่ะโดยคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินเชียงรายณหอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีนายกสมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมผลงานนะคะในการนี้จังหวัดเชียงรายก็ได้จัดเลี้ยงรับรองอย่างอบอุ่นเพื่อแสดงถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียค่ะโดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายวงการทางด้านศิลปะการออกแบบนะคะรวมไปถึงสื่อแฟชั่นการถ่ายภาพดนตรีและสื่อดิจิทัลค่ะเขารวมพบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการและก็ประเด็นสำคัญต่อความสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองนะคะท่านชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่าในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้นะคะซึ่งสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศตลอดจนบทบาทสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันค่ะท่านผู้ว่ายังกล่าวต่ออีกนะคะว่าเชียงรายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตล้านนาอีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งศิลปะและได้รับการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบค่ะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเสน่ห์ของเชียงรายทั้งงานศิลปะร่วมสมัยงานหัตถกรรมท้องถิ่นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมตลอดจนไมตรีจิตและการต้อนรับอันอบอุ่นของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายค่ะทางนี้การมาเยือนจังหวัดเชียงรายของคณะเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียต่อไปค่ะ

เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวรับฟังบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อได้เลยค่ะช่วงเวลานี้ยาบรุณขออนุญาตนำรายการอสมทเพื่อชุมชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ

0: เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสลาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสลาวุฒิกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้ง2คดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกังวล GMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0: ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1 ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่

0: ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: FM 101.25 MHz ได้เวลาฟังเพลงเพื่อ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
8: FM 101.25 MHz ได้เวลาฟังเพลง

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

การที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ซึ่งวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานครับ
2: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ633

0: 14ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
15: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: FM 101.25 MHz ได้เวลาฟังเพลงเพื่อชีวิต

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ซึ่งวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041-2

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน

0: าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: FM 101.25 MHz ได้เวลาฟังเพลงเพื่อ

คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่ม

กระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

ากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่อง

ค่ะให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนได้พบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความ

0: ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041

สวัสดีค่ะยบรุนมารายงานตัวและหัวใจแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะหลังจากที่เราทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยทั้งวันก็มาถึงช่วงเวลาของการพักผ่อนกันแล้วนะคะหลังจากเลิกงานคุณผู้ฟังทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเดินทางกลับบ้านใช้รถใช้ถนนออกกำลังกายหรือว่าไปตลาดไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาเย็นๆถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมที่คุณผู้ฟังทำนะคะวิทยุอสมทเชียงรายก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะมีทั้งความบันเทิงนะคะข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงเวลาค่ะเช่นเคยช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ยบรุนก็มีบทเพลงสตริงทั้งเก่าและใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณมาฝากกันนะคะแล้วก็ยังมีสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อย่างที่ยับรุนบอกนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะวันนี้ยับรุนก็มีในเรื่องของเตรียมตัวอย่างไรในช่วงฤดูฝนค่ะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะเราจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรคุณผู้ฟังที่จริงไม่ต้องฤดูฝนหรอกนะคะทุกฤดูนั่นแหละเนาะก็ต้องมีการเตรียมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคุณผู้ฟังข้อที่1 นะคะดื่มน้ำสะอาดค่ะข้อที่2 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3 อันนี้สำคัญนะพกร่มและเสื้อกันฝนด้วยนะคะข้อที่4 รักษาร่างกายให้แห้งอยู่เสมอข้อที่5 ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะข้อที่6 ระวังไม่ให้โดนยุงกัดอันนี้อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะข้อที่7ดื่มเครื่องดื่มที่อุ่นๆค่ะข้อที่8กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะข้อที่9ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะข้อที่10ค่ะรับประทานผักผลไม้สดให้เพียงพอข้อ11สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะข้อ12ล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะข้อ13รักษาความสะอาดในบ้านข้อ14รักษาสุขภาพจิตใจและข้อ15หากไม่สบายควรรีบพบแพทย์นะคะเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเตรียมตัวกันอย่างไรในช่วงฤดูฝนวันนี้ก็เลยนำมาฝากทั้ง15ข้อค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝากเอาไว้หน่อยใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดถูกใจเพจอสมทเชียงรายรีบกดให้พวกเราทีมงานวิทยุอสมทเชียงรายแบบด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญค่ะรวมไปถึงการดำเนินงานของวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วที่สำคัญนะคะจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะเราจะมีการไลฟ์สดรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือทางหน้าเพจอสมทเชียงรายคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและรับฟังนะคะได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพข่าวเห็นพี่จุ๋มอรวรรณและหยาดพิรุณตัวเป็นๆด้วยในช่วงของการจัดรายการนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามกดถูกใจเพจอสมทเชียงรายไว้ได้เลยค่ะ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: ดิโอเน็ตเวิร์กอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุภจิตคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจิตระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกชะกันเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสีย

0: ฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: ขอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ทุ่งยิ้มใดยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอลวัน

0: ละวัน
1: มาแล้ว
2: ครับสวัสดีงามๆยามแมลงนะเจ้าฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันวันๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าช่วงเวลาเดียวกันที่ห้าโมงแรงถึงหกโมงแรงนะเจ้าวันนี้เริ่มต้นในงานเพลงเข้ามาในช่วงครั้งหน้าฝนแล้วนะเจ้าฝนเดือนหกเนาะจากศิลปินรุ่งเพชรแหลมสิงห์นั่นเอง

0: มาต่อหนึ่งเพลงมวนกันอีกสองผลงานเพลงนะเจ้าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เจ้ายังคงมวนต่อเนื่องกันสำหรับเพลงนี้แล้วก็ฝนจางนางหายนั่นเองนะคุณผู้ฟังจัดเพราะๆในช่วงยามแหล่งเนี่ยเจ้าเพลงเพราะทุกเพลงเพราะเฮาบ่ทำให้ท่านผิดหวังกันแน่นอนนะเจ้า
1: บริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงตีเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกยังเยื้องบิ๊กซี2ถนนฝั่งขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ
0: และช่วงนี้สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะคุณผู้ฟังมาพอรายละเอียดกันได้เลยช่วงนี้ลดราคาทั้งแพมเพิร์สไซส์ M ไซส์ L เนี่ยเจ้าแบบผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่นี่แหละมีทั้งหมด30ชิ้นราคาไปถึง500เลยนะคุณผู้ฟังเนาะไม่กำไม่พยุงเครื่องวัดไข้ความดันเครื่องวัดความดันราคา 1,490 รุ่นวายุ 60B นี่นะเจ้า 1,490 บาทนะราคาปกติแต่ช่วงนี้เขาลดเหลือ990บาทต่ออันเตียงผู้ป่วยอีกนะนำมาลดราคากันนะเจ้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ศูนย์รวมที่นี่ได้ราคาแบบพิเศษนะสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิทยุอสมทเชียงรายนะเจ้าไปเลยนะบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายของเราจะอยู่ตึกใหญ่ๆติดถนนเนาะฟังเขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้า0537119 65

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทาง

0: 2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ธรรมชาติสีสันบ้านนานะเจ้ามีความสุขทุกวันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้อยู่บรรยากาศในช่วงของฤดูฝนนะเจ้าฝนตกกระชุ่มฉ่ำฝนมาตกก็อากาศร้อนนะหน้าร้อนหน้าฝนนะก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันต่อไปนะเจ้าปีนึงเขาก็จะเจอ3ฤดูแต่ฤดูหนาวเนี่ยจะสั้นๆเหลือเปินนะเพราะอากาศมันสบายๆเนาะฤดูฝนปีนี้รุ่นฝนๆนะเจ้านะปีนี้ฝนก็อาจจะมาในรูปแบบจะมากนะหรือจะปานกลางหรือจะน้อยจะได้ก็รุ่นๆกันไปกับสภาวะอากาศแต่ว่าจะต้องมีการเตรียมการเนาะนะป้องกันกันเอาไว้นะเจ้าฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยเจ้าจบกันไปสำหรับเพลงชมทุ่งเนาะจากเพลินพรมแดนนะศิลปินราชาเพลงพูดเนี่ยเจ้าวันนี้ก็สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆดนตรีเพลงเพราะๆในช่วงยามแลงจบกันไปชมทุ่ง

0: เด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องติเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบังโง่น้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแชม NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเดน5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเดน5เยื่องสุสานเดน5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจานเยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์053718707
1: 053718707นะเจ้าคุณผู้ฟังซื้อรถมอเตอร์ไซค์นึกถึงเด่น5มอเตอร์ทุกสาขา

เธอจะอยู่คอยใครนะเพราะเป็นบ่มีเงินจะมาแต่งเนาะบ่ฮู้อยู่คอยไผตะเจ้าสองประเดียนเพลงเจ้าส่งท้ายกันในช่วงเวลานี้แล้วนะเจ้าขอบคุณที่ติดตามมาฟังรายการเจ้าอย่าลืมนะเจ้าบ่แม่พี่น้องบ้านเฮานึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบนึกถึงเด่น5มอเตอร์นะเจ้าเด่น5มอเตอร์เจ้า0537187077บ่ว่าท่านจะไปสาขาเด่น5เจ้าเยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินสาขาแม่ขจารเยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเจ้าเฮามีรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบมือ1มือ2นะเจ้าเป็นตัวแทนจําหน่ายรถ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาเจ้ารถเครื่องไฟฟ้าซื้อที่นี่แบบจดทะเบียนได้รับประกันคุณภาพแบตติดทนทานนึกถึงเด่น5มอเตอร์เวลาหมดเวลาส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าขอคุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านในวันผูกคำปะกันเหมือนเดิมนะเจ้าส่งท้ายกันในช่วงเวลานี้จากสุริยันส่องแสงเจ้าวันนี้สวยกว่าเมื่อวานสวัสดีเจ้า

0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7โมงถึง7โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จะ8นาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
5: เดือนหน้ารู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรือเปล่าคะ
4: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากผิดกับตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเลยกัน
5: ค่ะอ
4: ยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบแทบหมดวันละครับ
5: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
4: ครับเรื่อง World Bank เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
5: ในการทำงาน
4: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะฮะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่ามีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิ

0: อาเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้นดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศนะอันนี้เป็นการ
1: เป็นการพูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อA sharp data-driven framing of the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15ถึง65ปีถึง320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15ถึง65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยยะสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดใต้หุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรนะน่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้เรียนก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้ง Ivy League Business School ทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ business school ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AI หรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัท law firm ต่างชาติเรียนก็ถามก็ตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
0: ใช
1: ่แค่ตรวจ
0: บัญชงบัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดละ
1: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์เข้าไปแทนหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ย

0: ีข้อได้เปรียบเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเรา
1: รัก
0: ข
1: ษ
0: า
1: า
0: ดแคล
1: ต
0: นแร
1: ่
0: งงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิบเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
1: ฮาบิบ
0: ฮ
1: นั
0: า
1: ส
0: บ
1: เซ
0: ิบ
1: อร
0: น
1: ์
0: ัสเซอร์เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเดนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสถาปัตย์จนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตพันบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ผิดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าถึงโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น Southern Seaboard ไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสาย STEMสายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: แล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเรา
1: ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะ
0: ถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมออะไรทางอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตแทบจะ
0: ไม่มี
1: อะไรมากมายนะ
0: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ตอนนี้
0: ค
2: ่
0: ะโชคดีค่ะ
1: มาคุยต่อครับ
0: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
3: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
4: ดีไม่ดีทั้งโลกได้ซ้ำไป
3: และแปซิฟิก
4: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะพี่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
3: Facebook เนี่ยนะ
4: Meta แพลตฟอร์มค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอน4:00เริ่มต้นจาก4:00เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการปลดพนักงานครั้งใหญ
3: ่
4: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยก็ค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกอะเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับหนึ่งแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ Meta เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
3: ก็
4: เหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
3: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมยังทำไมมันถึงวาระที่ต้องปลดคนเร็วจังเลย
4: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
3: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
4: คือ
3: ลดจำนวนคน
4: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
3: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
4: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
3: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่ว่าจ้างกันอยู่ในปัจจุบัน
4: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าดีนก็
3: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
4: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่

มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์คะเด็กเด็กไทยบางคนเรียนไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนลดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเขาคงลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะ

0: ติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี้ยมีอะไรเลย
1: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะคุณนอกก็อยู่ที
0: ่นอก
1: น่าจะหลายสิบปีอยู่
0: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุนุ่นทองนะ
1: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
0: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะฮะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
1: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะคะพวก C7 C8 อะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
0: ปลัดตั้ง
1: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งปลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะปลัดผู้หญิงอ่ะ
0: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหม
1: ก็มีปลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
0: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
1: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยปลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนอยู่ได้3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ้งอิงถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
0: ก็มีเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: ปลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
0: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
1: ภูริเดช
0: ภูริเดชนะภูริเดช
1: ค่ะ
0: นามสกุลดังนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้นักข่าวก็พูดเลี่ยงๆเดี๋ยวไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดต.ส.ไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราคงหยิบตรงนี้ทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียน

0: ฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่เมย์ใช่ตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดีนั่นวันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
1: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งน
0: พ
1: ั้
0: ี
1: น
0: ่
1: เ
0: พ
1: นี่
0: จ
1: ย
0: น์
1: นะ
0: พวกกัน
1: พวกกันเองทั้งนั้น
0: พวกกันเข
1: ไม
0: า
1: ่
0: ก็
1: มี
0: พ
1: อ
0: ว
1: ะ
0: ก
1: ไร
0: กัน
1: พวกกัน
0: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
1: ไอ้
0: โอ้
1: ชนกครบไอ้ชน
0: พว
1: ก
0: กกั
1: เป
0: น
1: ิ
0: อ
1: ด
0: ย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่งเป็น
1: อ
0: ประ
1: น
0: ธ
1: ุ
0: านหอการค้าเหรอคะ
1: เป็นประธานของการค้า
0: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดป่ะกลัวพูดผิดจัง
1: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องไอการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพศก็ไปนั่งอยู่ในคณะอนุชุดนี้อยู่
0: ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่พิสารต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
1: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ซื้อไป
0: ก็มันไม่ได้ผิดเนี่ยค่ะ
1: ก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครอ่ะเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
0: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
1: ก็
0: มีข้อดี
1: เดี๋ยวผลประกอบการมันออกมาเลยมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
0: ฟ้อง
1: ก็คงจะมีเรื่องที่
0: แฉ
1: ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
0: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้าเนี้ยอุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีนายทุนไปซื้อตึกนี้แล้วมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม.ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลดภาพไป
1: ก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาแล้วก็ขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
0: มือแรกกับใครซื้อคะมารีโนเวทอะคะ
1: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารีโนเวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
0: มีคนมารับก่อนใช่ไหม
1: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วแต่คนที่มารับตรงเขาเนี่ยเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
0: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลยแล้ว
1: ขายตรง
0: นักการเมือง
1: แ
0: ล้วเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มัน
0: จะถูกคน
1: มาเป็น
0: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะขายให้คนอื่นไปก่อน
1: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ลงส.ส.ไม่ได้อะไรเลย
0: แต่ส่วนใหญ่
1: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
0: ค่ะมีหลายคนนะคะ
1: ครับ
0: ที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
1: ก็
0: จำใจมาเล่นการเมืองนะคะ
1: ลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
0: อย่างคุณสุดาวั

0: อันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะ
1: เออ
0: แล้วก็แบบไม่ได้ตั้งใจเงี้ยเยอะอยู่นะคะ
1: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไงนะ
0: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: อ๋อ
0: เขาเคยให้สัมภาษณ์
1: อ๋อ
0: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นก
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ร
1: แ
0: เ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ือง
1: ยัง
0: ก็มาย
1: ัง
0: เล
1: ไม่
0: ่
1: ได้
0: น
1: เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเขาก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะ
1: อ่า
0: ถ้าไ
1: ไ
0: ม
1: ม
0: ่
1: ่
0: แจ
1: ว
0: ้
1: ่
0: ง
1: า
0: บัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
1: เออไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจ
0: ใช
1: ง
0: ่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหร
1: เอ
0: ือเปล่า
1: อ
0: ค่ะ
1: แสดงว่ายังแค่จีบจีเป็นอยู่
0: ค่ะ
1: อืมโอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
1: คุณพศเนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ประจำนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยรู้สึกเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพจน์เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เติบโตมาทางสายเนี่ย
0: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอ่ะมากกว่าเพื่อนเบอร์สอง2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณ100,000 กับ 2,000คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับ100,000ไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากแค่2,000ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยอ่ะพี่ไพศาลไอ้รับ100,000อ่ะ3-4 หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกับเบอร์สองแค่2,000เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์สองเดือดร้อนมากไม่ได้หรอคะ
1: ก็แล้วแต่
0: เบอร์สองก็รับ100,000เหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
0: เบอร์สองก็รับ100,000เหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนเลยทั้งไหนไม่เข้าใจ
1: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
0: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเขายังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพศเนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพศพูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บัดวันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22 พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22 พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
1: OECD
0: ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่

0: ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อเห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปดิฉันก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าที่ศาลเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งหนึ่งเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้นั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยจะง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถามและดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่าอธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าการออกมาอย่างนี้มันทำให้เสียชื่อและอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกล.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD ก็จะบอกว่าปัญหาของคุณเรียนเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้อย่างไรนะฮะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อและผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400 กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าความเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นนะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคน
0: คนก็จะตอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะ
1: ดิฉัน
0: ก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400 คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้น มันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊บให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมายังไงก็อายเขาซะเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400 คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกรุ๊ปจริงๆเป็นคนที่จ่ายจริงเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึก
1: ครับ
0: เขาวัดข้อเท็จจริงมันเป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันใช่ไหมถามเขาถามดูคุณเคยจ่ายไหมเพราะว่าผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
0: แล้วที่เขา
1: ถามข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
0: ค่ะแล้วถามว่าใน400 คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
1: ครับก็ยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจ

0: จะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี่มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคขวางหนามได้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขครับ
1: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอสี่แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใสหนึ่งรัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นไหมมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจหรือทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรืออธิบดีเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายและอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธานทีดีไอบอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
0: อ
1: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
0: ครับ
1: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เรียนคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหากันว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าได้ช้าช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนอ่ะที่ซีอ่ะคนในปปช.ไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเรียนคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอ่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
0: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Dataการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2นโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล 3. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกัน ตั้งแต่ต้น

0: ทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้ 4. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ 5. เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ6แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาเรียกอะไรพวกวิสอะไรวิสโซบโล
1: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยที่ว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
0: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
1: เดี๋ยวนะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลานะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.ค่ะจะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
0: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
1: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเน็กชันอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
0: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
1: แบบว่าอะไรนะพวกพิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเน็กชันเหมือนกัน
0: ใช่เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
1: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
0: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
3: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกว่าให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
2: ครับ
3: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันวินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาล

0: ยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7 คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
1: กินสองทท าง
0: ำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ530,000 บาทค่ะฟ้องเลย7 หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดอ่ะคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำเหมือนกันหมดอ่ะ7 คนนี่
0: เจ
1: ก
0: ็
1: ็
0: ดคนใช่ไหม
1: น
0: ฮ
1: ่า
0: ะ
1: จะหมดโรงพยาบาลแต่
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีหลายฝ่ายไม่มียากผมดูแล้วนะผมก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
0: ค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
0: เกิดไม่ทันค่ะ
1: ผมว่าน่าจะยุคประมาณที่แจ้อนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
0: เกิดไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
0: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
1: จริงใจไม่จริงโจ้นะ
0: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1/4นะคะ
1: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1/3
0: เหลือ1/4
1: 1/4ก็เท่าไหร่นะ50 คน 50 คน
0: พวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
1: ไม่พอมีทั้งหมด26 คน
0: งั้นลดให้หน่อยอัน1/6ก็ได้1/8ก็ได
1: ้ไม่ก็1/4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต
0: ่อมันเหมือนเยอะๆแต่ยังไงไม่รู้อ้าว1/4ทำได้ป่ะล่ะ
1: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกสสรโดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่

0: คุณชินบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของส.ส.ทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของส.ส.ทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
1: พี่ไพศาลรู้สึกอินรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
0: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็คุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขา
1: แล้ว
0: คุม
1: พ
0: เน
1: ี่
0: ี่ย
1: พี่ไพศาลคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
0: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
1: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
0: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
1: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะคะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
1: คือฉันเนี่ยที่ฉันสงส
0: เ
1: ั
0: พร
1: ย
0: าะ
1: จริง
0: ม
1: ๆ
0: ัน
1: เน
0: อ
1: ี
0: ย
1: ู่ ย
0: ่มันอยู่ที่การตั้งส.ส.ร.แล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
1: เอางี้ก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะ
0: ก็ไม่ทราบกันอันนี้ก็
1: ส
0: เป็น
1: อ
0: เรื่
1: ง
0: องคืออย่างนี้
1: ดิ
0: ผมคิด
1: ส
0: ว่
1: อ
0: าง
1: ดิฉันก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะดิฉันคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะนี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
0: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะเขาก็
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีเฉพาะว่าเขาจะเอาส.ส.ร.มาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะส.ส.ร.เขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
1: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้
0: คุ
1: เ
0: ณ
1: รา
0: อั
1: จะ
0: น
1: ไป
0: ก็
1: เลือกส.ส.ร.แล้วมันก็ต้อง
0: อ
1: ใช
0: ๋
1: ้เงินนะ
0: อไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเองหนึ่งสำรองสามเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
1: แต่การเล
0: แ
1: ื
0: ล
1: อกก
0: ้
1: ็
0: ว
1: ใช้เงินค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีหนึ่ง
1: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
0: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าส.ส.ร.เนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากส.ส.ร.ส.ส.ร.จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
0: เงินเดือนส.ส.ร.ก็คงเท่ากับเดือนส.ส.เนี่ย
1: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
0: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนส.ส.ร.เงินเดื
1: แ
0: อ
1: ล
0: น
1: ้วถ้
0: ส
1: าประชุ
0: ว.
1: มแต่ล
0: เง
1: ะ
0: ิน
1: ค
0: เด
1: ร
0: ื
1: ั้
0: อง นสส.ร.เนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
1: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วอะคะ
0: ก็สิทธิอะไรต่างๆเขาไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมาธิการอะไรต่างๆนี่สส.ร.ถ้าเขามีกรรมาธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
1: แล้วส.ส.ร.มาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
0: ส.ส.ร.แต่ละท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับส.ส.เนี่ย
1: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
0: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
1: แล้วถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
1: ดิฉันอันนี้เอาตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้สมมติเป็นดิฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างนี้ เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติเสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะนี้พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสารตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งส.ส.ร.กันมายังไง
1: พัก
0: เดี๋ยวพักกันก่อน
1: นะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว

0: News อัปเดตช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามคุณกวนหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมาธิการต่างๆเสร็จเป็นพันพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
5: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติแล้วคำถามก็คือว่าท่าน
6: อยากแก
5: ้ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไงมันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้ามาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะฮะพอมาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
6: ที่มาของสสร
5: ในทางหลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
6: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
5: อ
6: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
5: ผมก็เชื่อ อย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
6: เพรา
5: ะว
6: ่
5: าเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มามันจะเป็นยังไงถูกไหม
6: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสสรจะล็อกมาไม่ได
5: ้มันน่าจะง่าย
6: จังหวัด
5: มันน่าจะง่าย
6: เยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันยิ่งง่ายมากเลยค่ะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเมื่อสสรตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
5: ใช่
6: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ

0: ครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินมันจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะฮะ
1: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะคะ
0: อ้าวเขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วแหละครับ
1: ใช่
0: ก็
1: เหนื่อย
0: แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสรเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบนะ
1: ไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยตอนนั้นยังมีโอกาสเป็นนะพี่ว่ามันเป็นร้อยอะ
0: ใช
1: ส
0: ่
1: สลองไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับฮะเอ้วันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30ทับ2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
1: น
0: ั้
1: นแหละ
0: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
1: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
0: อะไรเนี่ย
1: สมชัยศรีสุทธิยากร
0: ปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากร
1: ปั่นไปไหนจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรอะ
0: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยาน
1: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
0: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
1: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิชิตสะพานโกลเด้นเกต
0: แล้วก็ไปปั่นที่อเมริกาเลย
1: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะปั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลนาโดไม่ใช่ดาราโดโคโรนาโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกา

0: ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอเคปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทน์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
1: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มใช่ไหม
0: ที่บ้านลงไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่หรอคะ
1: อ๋อผมไม่ท
0: ท
1: รา
0: ี่
1: บ
0: ภรรยาสวยสาวๆอ่ะค่ะค่ะ
1: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
0: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เมษานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอ่ะยังไงก็ต้องมาการเมือง
1: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีครับครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีแจ้งความกลับกกต10 คนใน3 ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6 คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25 กุมภาพันธ์ 69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
0: ที่โดนด้วยอ่ะค่ะ
1: และนายชัยพลชวาลวณิชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10 คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3 ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ก็เป็นการตอบโต้กันครับ
0: เหนื่อยกันนะพี่เวสัน
1: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
0: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีแล้วเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
1: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่นู่นที่นี่บอกว่าอุ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
0: ยังไปปั่นมาเมื่อ11 เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีเนี่ยฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมา
1: ก่อนใช่ไหมก่อน
0: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดที่ให้กันมันคิดก็แบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
1: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวนี่ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองต่อเนื่อง
0: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ย ให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะ

0: ไม่มีวันเลิกเลิกไม่ได้ Active Citizen เนี่ย
1: แอคทีฟซีเซนนี่เลิกไม่ได้ปั่น
0: พอ
1: นี
0: จ
1: ่
0: อ
1: ก
0: ด
1: ็
0: จักรยา
1: เพิ
0: น
1: ่งม
0: เ
1: า
0: สร
1: เ
0: ็
1: ร
0: จ
1: ิ่มเพิ่งมาเริ่ม
0: บางทีพอปั่นไปอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
1: ไม่แล้ว
0: เดี๋ยวลืม
1: ระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบรรเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
0: ใช่ระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: ระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่ช
0: โอ
1: า
0: ้
1: ยผ
0: ย
1: ม
0: ิน
1: ก็จะ80ละโอ้โห
0: ค่ะ
1: แกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
0: ค่ะ
1: มีเอารถมีรถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
0: มีก
1: ๆแล
0: ว
1: ้ว
0: น
1: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมันต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
0: สิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปท่านคิดว่าคนที่ท่านจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พรรคใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
1: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
0: จ
1: แส
0: ักร
1: น
0: ย
1: น
0: า
1: ะ
0: นดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะ
1: เออ
0: แล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู้
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ออเห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
1: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
0: บางทีเห็นติดปั๊บเตอร์
1: คุ
0: ม
1: ณ
0: าเต็มตัว
1: คุณอันไปดูแถวแถวสวนลุมเปล่าเต้นแอโรบิกอยู่ ถ้าไม่โดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานนี่เราไปส่องดูสิ
0: แกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันเด
1: อ
0: ี๋ยวเออวันนั้นพูดเรื่องนั้นเลยนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเป็นเกมมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
1: เอ้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะ
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะ
0: ภาษาแล้วก
1: ็ผู้ที่อะไรนะกำล
0: ั
1: ง
0: list.
1: จัดยากำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาในขนาดสามช่องเนี้ยนะมันก็จะมี
0: ะ
1: ชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาครับเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ย ผมคุยกับภรรยาเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ย ไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
0: เขาต้องทำงาน
1: มันมีแต
0: ่งาน
1: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรรู้ว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
0: ไม
1: ่
0: ทำงาน
1: เ
0: หรอวันนี้มาทำพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลบุรชัดชัยยากรแล้วไงคะ
1: ไม่ใช่
0: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
1: ไม่ใช่ก็
0: อันนั้นในโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
1: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่นั่นนั่งนั่งอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั่งเขาก็จะเกรงใจเขาก็จะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับก็แฟนคลับนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงเห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
0: ค่ะ
1: ภรรยาเห็นนั่งผมเลือไปมองเห็นนั่งอยู่ภรรยาคร
0: ับ มาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอ้ตอนที่เขาฮึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
1: า
0: ไป
1: ย
0: ึดธุรกิจ
1: มาเฟียอะไรเนี่ย
0: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ดีกรมการ
1: ประกอบการนะ
0: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นไปหมดอะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโกษาสิวิไลบอกตามที่มีข่าวปราก

ตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบ

0: เภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
1: ย้ายในอำเภอ
0: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่ไหม
1: ย้าย
0: ค
1: ป
0: ะ
1: ลัดจัง
0: ย
1: ห
0: ้
1: ว
0: าย
1: ัด
0: ปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ็นจังหวัดที่มีแค่สามอำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ็อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
1: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์อ่ะคุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำ
0: ด
1: ส
0: ิ
1: ั่
0: ฉ
1: ง
0: ันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะนะกับท่านผู้ว่าเป็นแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอ
1: ก็ต้องดูอะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สง
1: ว
0: ส
1: ่า
0: ัยอะสงสัย
1: แต่ว่าตั้งแต่ปลัด
0: ถ
1: จ
0: ้
1: ั
0: าง
1: ห
0: แ
1: ว
0: ต
1: ั
0: ่
1: ด
0: อ
1: มา
0: ำเภ
1: โด
0: อ
1: น
0: โด
1: หม
0: น
1: ด
0: หมดผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับหรือว่
0: อ
1: า
0: ืม
1: ผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าน
1: าย
0: ไม
1: อ
0: ่
1: ำเภ
0: รู้
1: อ
0: แล้ว
1: ก
0: ปล
1: ็
0: ่อยให้นายอำเภอโดนหมดทุกค
1: ท
0: น
1: ำข้าม
0: อัน
1: ห
0: นี
1: ั
0: ้
1: ว
0: แปลก
1: ข้ามหูไปหมดเลยว่าใช่ไหม
0: ไม่ไ
1: เ
0: ด
1: ป
0: ้
1: ็น
0: ก
1: เร
0: ล
1: ื
0: ่
1: ่
0: า
1: อ
0: ว
1: ง
0: หาแต่ว่าสงสัย
1: ครับอยู่ที่คุณอันสิทธิ์นะฮะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่า
0: แส
1: ป
0: ดง
1: ลั
0: ว
1: ด
0: ่าผ
1: เ
0: ู
1: ข
0: ้
1: า
0: ว่าไม่ผิด
1: คงจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะคะ
1: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังมายังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ค่ะถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค่ะ
1: ใช่
0: อย่าปล่อยให้กระแสมันนั่น
1: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสครับ
0: ค่ะ
1: ร้องเรียนนะ
0: ค่ะ
1: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ35%นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุด
0: อืม
1: แล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอสได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ35%เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม47%ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง35%ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้1%นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่34%เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทรัมป์มากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1 ใน 5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือพูดง่ายๆมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรค

0: เดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของ Reuters Ipsos
1: ค่ะสถานการณ์ในตัวออกกลางน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพในการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
0: เห็นล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะนี้สหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนนะก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละนะถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้นะครับ
1: ขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคลานิก400อินคลานิก400นะคะ
0: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ย
1: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะอยู่กับเรา2คนนะครับ2จอนะพี่กวยจันแรมและน้องนงจามอนครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะดีเจพี่กวยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับผม
3: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทางFM 95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
2: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
3: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
2: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
3: ค่ะ
2: นะครับคนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
3: สัญญาณเลย
2: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับพี่วันชัยสวัสดีนะครับ
3: เดี๋ยวพี่ก็ตอบกลับมาทะลุ Facebook เลยจ้าน้องดองอะไรอย่างเง
2: ี้ยอ๋อเสียงสูงเหรอ
3: พี่วันชัยมันเรียกพี่วันชัย
2: เออครับพี่อิสมีแน่งนะฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
4: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
2: ครับ
3: โอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20บาทเองเนี่ย
2: โอ้ถูกมาก20บาทภาวะน
3: ี้ขายไม่หมดไงเขาก็โพสต์ไปพวกวันนี้เนี่ยร้านกับข้าว20บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100ถุงจากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางไปที่ร้านเขาขายข้าวแกง20บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้ยชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
2: เพราะว่า
3: ใช่เพราะแม่ค้าคนเนี้ยเขาขายข้าวแกงนะ20บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าคนเนี้ยอายุ42ปีเนี่ยบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงเนี่ยเหลืออีกประมาณ100ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมาแล้วก็ให้โพสไปเลยให้โพสลงเฟซบุ๊กด้วยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโพสแจกชาวบ้านในชุมชนก็มีสิทธิอนุสิทธิ์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดร้อยกว่าถุงเนี่ยโห โอ้เงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอให้นะคือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28ห่อที่เหลืออีก118ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวๆถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนกระบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขาน่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็คงต้องไปไล่บี้กันนะนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพถ้าก็เสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันเลยทางที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอสารส้มก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
4: มหานครรอบทิศอันดับ
3: 8แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายในจีเรียหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงสองคนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพเลยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอ่ะบินโขงอ่ะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแต่ใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่เป็นชาวในจีเรียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญารัตน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวในจีเรียแล้วก็ชาติอื่นๆที่แล้วก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวในจีเรียเริ่มโดยการหลอกลวงโดยโรแมนต์แกมหญิงไทยไงหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ30,000 บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้นะส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ปลาซื้อปลาซ้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
2: ครับผม
3: แต่ไม่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ที่ชลบุรีนะครับโอ้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20น่าสงสารพี่ร้องไห้กับนักข่าวใหญ่เลยแมวสุดที่รักหายไปครับเธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่มอปลายก็ประมาณ 14-15 เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้ 5,000 บาทนะครับนะเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนองแฟบ3จังหวัดชลบุรีนะครับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์อะไรของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะครับก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไป
3: แล้วบางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แหละเป็นลูกเขาเขารักมาก
2: ครับ
3: เราเข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้ามาละลายกลุ่มใครเห็นแมวนี้ตัวนี้บ้างบ้านที่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยที่มีสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือเตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดอากาศเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟกซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: AP

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวยอะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
7: ่ศึกวันกันชัย
6: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
7: บ้านเลยนะ
6: ต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอ่ะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอ่ะมันเหมือนมาขัดขาล้มหัวฟาดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้แล้วผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายคือผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
7: เป็นเพราะว่าเขาถูกวิอะไรนะวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
6: วันไหลวันไหลนะอยู
7: ่ๆ
6: ซ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟต์หนึ่งได้ 20,000 คนละ 20,000 มันก็เอาดิไปไหนก็เอาได้ 20,000 นะเอา
7: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโด
6: เขาเขาบอกว่ามันเหมือนขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณไอ้เขาเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนาย
7: แ
6: ล้วก็เปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทกับหนุ่มกันชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแวบๆว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม
7: ่แก้มือแล้วก็จะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
6: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
7: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจหรือยังไงอ่ะน้อง
6: ก็เด็กมันจะได้จบๆกันไปสักทีไงมีอารมณ์ค้างกันอยู
5: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
7: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้ด้งอำนาจออเดอร์เกิลเนี่ยนะโอ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจออเดอร์เกิลซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของนายอำนาจเนี่ยโพสต์คลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่าตัดขณะนี้ อำนาจเนี่ยนักชกอดีตนักชกไทยเนี่ยนะฮะมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างถูกบอบคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะเนี้ยแนมหน้าเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายมันเนี่ยเข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ย
6: ถ้าเป็น
7: อย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
6: หมดอนาคตเลยเนาะ
7: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติเป็นคนติดโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติเขาไม่ไหวนะเหมือนกันโด
6: ้
7: พี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเราไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการโด้
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: พี่วรรณศักดิ์บอกเสียเพราะยาเสพติดอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอ
7: ค่ะ
6: นะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกนี้แฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มนี้จะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาว
7: ค่ะ
6: สั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มนี้กลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
7: คร
6: ับนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคะสู่ตัวนี้8ล้านบาทแหละนะคะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์คนกีรติมาศนะคะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมาเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทแล้วก็จะคืนทุนได้ภายใน5ปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักรไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ผ้ายางพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็จะเป็นทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11รายนะคะ11รายที่เป็นบริษัทที่ไปลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอ่ะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้เขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้เขาบอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละ

0: ก็
1: ค
0: เล
1: ร
0: ย
1: ับ
0: ตอนนี้ก็ชะลอตัว
1: อื
0: เดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะต้องไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11 ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2 ล้านบาทเลยเจรจากันได้หรือเปล่าวันนี้6 กรกฎาคมค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอดทิศอันดับหนึ่ง
1: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับอ๋อก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36 ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี
0: ่
1: ร้องไห้จนเป็นลมเงินไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้โหเสียงที่นิติเวศวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติญาติบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4 โมงมันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
0: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็บอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10 ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับ
0: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็ทำใจไม่ได้กันทั้งนั้นเลยด้วย
1: ใช่แต่ละคนก็บอก
0: มันหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
1: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
0: ค่ะก็ขอทุกคนนะคะขับรถขับลาเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนึกถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย
1: ใช่นะทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่กวย
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณฟังครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: จ
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้การออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4

ตอนนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุรักษ์ศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกเนาะพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนําผลงานเพลงเข้ามาละนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีป่าวโอ้แผ่นกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาลูกสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มหน้ามนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองคร
1: ับ โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมินะพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี
1: ่อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมครับ
1: ใช่ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อครับผม
1: พี่อ๊อฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ฝนต้องสาบครับฝนต้องแต่ชลดาครับ
1: ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับแต่วันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: คร
1: ับ ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะฮะขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาดครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าไมค์กันเลยครับฝนต้องสาด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาขออภัยฮะในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:38 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นคือมีแต่แนวพันๆแต่น้อทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอเพียงใดครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วันภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายหลายครับพี่น้องขอให้รวยพี่น้องสู้ครูสู้คนละกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมานี่แบบโอ้ยากเลยเนาะไอทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2ฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชอุ๊ยขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังป่ะเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่สียังอยู่โอ้สวัสดีพี่สีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey, bro.

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วงของ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวครับกับหนุ่มหน้าบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดแจ่มๆเลยละครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเอเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารไมพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
2: จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่ยอ
2: ำเภอเมือง
1: อ๋ออยู่อำเภอเมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับ
2: ก็มีฝนตกบ้างครับ
1: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี
2: ้
1: พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงไอ้ถุยครับ
1: ไอ้ถุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: แล้วก็ให้เป็นก็ห้าทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลย
2: แล้วก็ดีเจหน้าใหม่ครับสุดหล่อครับ
1: โอ้โหขอบคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับ
2: น้ำด้วยน้ำด้วย
1: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
2: ครับแล้วก็ขอมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
1: ใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
2: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดล
2: แล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
2: ่ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ถุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆดีเจของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับไอ้ถุย

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเถิ
1: บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเมฆวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพาะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอส่งเพลงเพาะๆเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้ว วันนี้มาแบบมาแบบโจ๊ะๆคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะฮะผู้ฟังจะได้แบบโอ้วันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างนี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกไงยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าโอ้นะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้คือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันสดบ้างไม่สดบ้างอย่างนี้วันนี้สดพรุ่งนี้ไม่สดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาบัวหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับตกโตนะคะนะตกโต รวมกันเลยคุณฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะสามงานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิ้มกับต๊กโตเนี่ยจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงตกโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาละวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้ยจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเหม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกันละกันในค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366จองสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะอาจจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ022481366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรก
สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตนะไม่เพลินจิตสินี่พระรามเก้าโอ้ย5 บาท 10 บาทนะว่านะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกนอนยังไม่ได้เลยกลัวฝันร้ายนะเขาบอกอย่างนั้นต้องรอฟังเสียงดีเจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนะบอกว่าขอมอบให้กับพี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยนี่พี่เมย์นี่มีหลายเมย์นะเออนะมีหลายเมย์นะที่เนี่ย เมย์ไหนเมดิชาใช่ไหมเอ้ยเมดิชาแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะห ล่อเล่นเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆ นะคะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บหนึ่งนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะ คุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลกับแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุงดีกว่าคร
1: ับ หรอเรียกพี่ไม่ได้หรอคะเรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
2: ลุงดีกว่า
1: หรอคะคุณลุงนะ
2: ตอนนี้ก็60กว่าแล้วครับ
1: โอ้ยังเพิ่ง60กว่าอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
1: ลได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวนี่ช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
2: ลาดพร้าว101
1: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
2: ก็มันเข้าได้สองทางครับถ
1: ้
2: าเราเข้าซึ่งทางแล้วว่ามินมันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าวแล้วหนึ่งก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าซึ่งแล้วมินโพแก้วเหมือนกัน
1: อ้าวนะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
2: โอ้โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ฟ้าให้มันตกให้ท่วมเลยได้นอนสบายสบาย
1: นะแต่ท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้าง
1: ๆนั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับไม่หรอกกำลังทำกับข้าวแต่ฝนเทก็ต้องรีบปิดลม
1: ค่ะ
2: เพราะไฟฟ้ามันวัดวงจรบ่อย
1: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวร้อยยังคายน่ะคือเอ๊ะ
2: ไม่หรอกสมัยก่อนอดีตมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้ว
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะโอ้อยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
2: พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
1: อีกนิดนึง
2: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
1: อ
2: ือ
1: หือเนี่ยนะไม่ได
2: ้ครับ
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวร้องเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวร้องนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4 ทุ่มหรือตอน5 โมงวันอาทิตย
2: ์น้องจัน
1: ค
2: ่ะอดีตอ่ะก็คือขับรถนำเที่ยวน่ะขับรถนำเที่ยว8 ล้อ 2 ชั้นน่ะ
1: โอ้
2: ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็ให้เขาลงมาพิมพ์เอง
1: ค่ะ
2: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่ชั้นสอง
1: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่
1: พอจะนึกออกพอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
2: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องเราก็พิมพ์เองแล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
1: เออค่ะ
2: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
1: ไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยน

0: เออใช่ไหม
1: ก็คือจอดในตาม
0: พักรถ
1: ร้านค้าร้านของฝากเนี่ยครับ
0: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: แต่เจ้าหนึ่งเขาวิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดินเบอร์กลับจากดินเบอร์ก็รับตามต่อไปถึงมงถึงใหม่ไปใต้แต่ละพวกเนี้ยครับ
0: ไปทั่วเลยเน
1: า
0: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไรคะเอาคุณลุงอนันต์เนาะ
1: อย่าเรียกพี่นะ
0: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานโซนเพชรโซนสุพรรณ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะคุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวนี่เองนะคะก็ใกล้ๆเนาะนะคะจะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะรับอีกหนึ่งสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังใหม่ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนสวยมาถึงอสมทนี่ล่ะจ๊ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องนายบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพแหละคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักดิ์ชัยนะคะพี่วิจิตรด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนเลยว่ะนะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนูหาไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะพี่อ้อมนะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆของผู้ฟังแพง

0: Accord Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: แพงแพงแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกสนุกจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นก้ายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยกันละกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษสำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งสาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์ คุณลุงอนันต์

0: ันต์จากลาดพร้าวแต่อันนี้เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
1: ครับผมเมื่อกี้ตลาดพร้าวนี่จังหวัดน่านเราเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
1: อยู่
0: อำเภอหยัง
1: อำเภอสาครับผม
0: อันหยังก็เจ้า
1: อำเภอสาเพียงสา
0: อำเภอสา
1: ครับอยู่ตั้งยังสา
0: โอ้อยู่ตั้งใดฮั่นหา
1: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
0: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้ามาเคยได้ยินเลย
1: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านแล้วกะเจ้า
1: เขตจังหวัดน่านอำเภอสาก็เข้าไปหาจังหวัดน่านเลยจากอำเภอสาไปหาจังหวัดน่านเป็น34กิโลครับผม
0: เจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก่อนจะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
1: า
0: ะ
1: เออมันเลยจากอันนั่นแหละมันขึ้นไปทางเหนือเนาะ
0: ขึ้นไปทางอ๋อเจ้าขึ้นไปทางเหนือเน
1: า
0: ะ
1: วังฟ้า
0: เจ้า
1: ตรงนั้นตรงกลาง
0: ยินดีจะนักเลยทางเหนือบ้านเฮาฝนตกพ่องก็หา
1: โอ้หมดวันแล้ววันนี้นะ
0: ฮะ
1: หมดวันเลยเย็นหมดวันเลยวันนี้
0: ตกหมดวันเลยกะเจ้า
1: หมดวันเลย
0: โอ้ดีขนาดแสดงว่าตกไปทั่วเลยเนาะทั่วประเทศเลยเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าเห็นตะกี้มีข้อความมาจากเจียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะไอ้อันนั้นเนาะบอกว่าฝนตกมาแล้วก็อันควันก็หายไปเนาะมูอ่ะหมอกมูควันเนี่ยมูนั่นก็ดีขึ้น
1: ครับเจียงใหม่อันลำปุ่นลำปางเมืองนั้นมันแปลกนี่แต่มันสบายเนาะเย็นอากาศตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอากาศเย็นน้องสบาย
1: ดีใจขนาดหาโอกาสอู้กำยัง
0: โอ้ยินดีเจ้ายินดีจะนักเลยตะกี้ยังอู้กันเลยว่าโอ้วันนี้มีพี่อนันต์โทรมา2พี่อนันต์เลยนะวันโอเค
1: ดับเบิ้ลเลยเนาะดับเบิ้ลเลยเนาะ
0: ดับเบิ้ลเลยเจ้าอันเฮาเคยอู้สายกันหน้าไม้แล้วหรือยังหาก่อนหน้านี
1: ้เหมือนล่ะหลายเดือนละ
0: เหมือนละเนาะหลายเดือนแล้วโอเคเจ้าเอาวันนี้หนึ่งงานเพลงให้ฟังเพลงอย่างเจ้าม
1: ันเคยหอยออกแล้วว่าขอหลวงพ่อห้ามจนเนี่ย
0: หลวงพ่อห้ามจนของพี่ทาเนาะสิรินทานิยากรเนาะ
1: นั่นแหละ
0: โอเคเจ้าได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: จะไปว่าเร็วหน่อยว่าจ้า
0: เอาจ้าเลยเนาะ
1: โอ้กำยังเนี่ยนะ
0: เจ้าเดี๋ยวค่อยๆพูดตามไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
1: ครับมันว่าเป็นมันเนาะ
0: เจ้าอ่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มคนที่คนไทย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้นอร่อยคำนั้นคำไหนคำนั้นเนาะ
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: อะไรก
0: ็ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคเจ้าขอบคุณจะนักเลยเนอะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะเจ้า
1: โอ้ขอบคุณครับอยู่เย็นมีสุขมีโชคลาภนะครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: หนึ่งเนี่ยมันชิ้นเดือนนี่นะ
0: ฮะ
1: ถ้าถูกแล้วมันชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นเดือนนี่นะ
0: จ้าอู้สาธุขอบคุณจะนักเลยเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุขอให้ได้เลขเด็ดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่อนันต์นะคะแนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรค่ะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไมค์นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามโจรสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไมค์พี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไมค์ยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่รุ่นบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเรทนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเรทโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซีนะคะพี่ฮารุณหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อเฟซบุ๊กจังเลยพี่มีมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะ เดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะสตูลที่อำเภอละงูนะแต่จำได้ตอนนั้นอ่ะโหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะแต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ตันก็ยังร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญแก้วฟ้าสหเพชรเนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะกับพี่สาวด้วย อยู่ดีๆก็โฆษณา แอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเจาะคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งเนี่ยเขาแต่งเองด้วยนะคะเรียบเรียงโดยโคกอีโดยโอ้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแค่อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โหนะมันลึกซึ้งนะเพลงนี้นะคนเรายังไงก็ต้องจากกันวันยังค่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากกันวันยังค่ำช่างสิทธิ์แสงเพ็งกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสองงานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะอ่ะเปิดให้แล้วนะจ๋า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชันของสรัญญาส่งเสริมสวัสดและพิงค์แพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอห์นนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวันลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากขมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ MCUT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าใหม่จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วพี่ช้างนะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยสนิทอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีแบดนี่จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบดเอ้ยมันก็คล้ายกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอและน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม
1: ่แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: พี่สารเองครับ
1: พี่สาร
2: ไม่ได้คุยกันมาตั้งสองเดือนกว่าเนี่ย
1: พี่สารอุทัยหรอ
2: มีงานมีสาวมา
1: ใช่ไหมพี่สารจากอุทัยใช่ไหม
2: ใช่จ้ะน้องเมย์
1: อ
2: ๋
1: อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวโคนมครับ
1: อืมเหรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับได้ครับที่สากลครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะๆก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
2: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
2: มัดขาเสร็จก็ล้างเต้านมล้างเต้านมแล้วก็ล้างน้ำสบู่ล้างสบู่เสร็จก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็ให้อาหารงูนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตนมได
1: ้
2: ให้งูมัน
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก
2: ็เพื่อนเราใส่เต้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลซ์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาด
2: ขึ้นไม่ต้องมีอยู่ศูนย์ส่งอยู่ที่สากลสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
2: อ๋อ35ตัวครับ
1: โหจำชื่อได้ไหม
2: ซาดถุงเงินถุงทอง
1: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคล
2: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวต้องรีบไปล้างคอกวัวครับ
1: ตอนนี้นะ
2: ครับ
1: กี่โมง
2: เที่ยงคืนจะไหวไปที่หนึ่งนะ
1: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเนาะ
2: หนาวครับทำงานคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
1: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นอะไรคะ
2: คุณพ่อเป็นป่วยติดเตียงครับ
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: องค์พระพิจารณาตลอดไปครับ

0: พลิกตัวทุกๆกี่ชั่วโมงเอ่ย
1: ลูก3 นาทีครับ
0: ฮะ
1: 3-5 นาทีครับ
0: พลิกตัวนะ
1: เพราะแม่ก็ทับนะครับแพทย์ให้สั่งพลิกตัว
0: ทุกๆ3-5 นาทีเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วใครเป็นคนพลิกอ่ะ
1: ถ้าเอิญอยู่จะถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันเพิร์ดเนี่ยก็จะทำให้ผิวไม่แห้งครับ
0: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ

0: ไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกๆ2 ชั่วโมง
1: อืม
0: อ
1: ม
0: ื
1: ัน
0: ม
1: ชอบ
0: แต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
1: พอดีพ่อสงสัยว่าพ่อเป็นอะไรไปอย่าร้องไห้ต่อหน้าพ่อนะ
0: อืม
1: พ่อสบายแล้ว
0: อืมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไ
1: ล
0: ม่
1: ้าง
0: เกิ
1: น
0: ด
1: ้
0: แผล
1: ำบ
0: ก
1: ู
0: ดทับ
1: อะไรต่อก่อน
0: อะไรนะคะ
1: แล้วน้ำบูกับแอลกอฮอล์ก่อนครับ
0: อ่ะฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
1: ใช่ครับผ่า
0: อ๋อ
1: นครับ
0: ตกใจนึกว่าทา
1: แล้
0: ที
1: ว
0: ่
1: ม
0: แ
1: ี
0: ผล
1: ผ้า
0: เล
1: ค
0: ย
1: ลุ
0: ต
1: ม
0: กใจ
1: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
0: อืมแต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้ไหม
1: ใช่ครับบางอย่างครับ
0: อ่าแต่ว่าพลิกทุก3 ถึง 5 นาทีเลยเหรอ
1: ถ้าไม่พี่เขาเป็นมา2 ปีแล้ว2 ปีกว่า
0: ไม่
1: คร
0: หน
1: ั
0: ู
1: บ
0: รู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
1: ไม่หลับไม่นอนแล้วเดี๋ยวก็ออกซิเจนในเลือดที่ที่มาที่ติดเนี่ยห้ามต่ำกว่า100 องศาห้ามต่ำกว่า100%นะครับแล้วก็ห้ามต่ำอย่าง10%นะครับออกซิเจนอ่ะ
0: อ
1: แป
0: ่า
1: ดสิ
0: อ
1: บ
0: อ
1: เ
0: ก
1: ป็น
0: แซ
1: เรื่
0: ด
1: องน้อง
0: ออกซิเจนในเลือดเนาะ
1: ใช่ออกซิเจนเลย
0: เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: เป็นไงต้องหาใครสุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
0: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
1: น้องก็ปีเดีย
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้เอฟซีลูกทุ่งมหานครแล้วก็น้องมีแล้วก็น้องน้องหนองไม้ชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวางค่ะ
1: น้องกวางสุดน่ารักจังเลยสวยก็สวยฟังก่อนสวีอัศรายครับ
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเอจัดให้นะ
1: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
0: อะไรนะคะ
1: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย แข
0: ก
1: ่
0: ว
1: งกั
0: าน ง
1: สวยลูก
0: พี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
1: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาว่าไหว้พระ
0: ค
1: ห
0: ร
1: ลวง
0: ั
1: พ่
0: บ
1: อเก
0: ผ
1: ลี้
0: ม
1: ยง
0: ได
1: ค
0: ้
1: รั
0: เล
1: บ
0: ยครับอ่ะขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
1: ดีใจจังเลยได้ฟังเพลงนี้มากมาของน้องมาแล้ว
0: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณนะสวัสดีค
1: น
0: ่ะ
1: ะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงโหร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดหนูไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ 1,200 นะคูพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pack อีก4ชิ้นด้วยกันแน่แถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ยิปโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมาโอ้โหชุดสีสัน

0: ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อน
1: ๆมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ร้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะอ่ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมีของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆ บ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วเด้อนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตรกรนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพลหน่อยประมาณแบบ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดินไปในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงแบบล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่าเออนี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีประถมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนนี่หูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีดเลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยคราวนี้เข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร1669นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่า

นำส่งเองได้ไหมหรอก็ดามก่อนแล้วก็ต้องทำแผลทำเขาเรียกว่าล้างแผลให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหม เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานิพกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่หนึ่งรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
2: พี่โกโก้จากระยอง
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายดีครับผม
2: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
3: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
2: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
3: ครับตกวันเว้นวันครับคุณเองบางวันก็ตกครึ้มๆแล้วก็ครึ้มๆวันนี้ครึ้มๆครับระยองครับครึ้ม
2: ๆพี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
3: บ้านหยางครับ
2: ที่หนูจะไปแกรงนะสิ
3: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นก็เข้ากาดึกฟังคุณเมย์อยู่คุณเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
2: เหรอคะมันไกลกว่ากันเยอะไหมอ่ะ
3: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคุณเมย
2: ์ประมาณกี่โลได้คะ
3: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็ว่าจะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูเมย
2: ์
3: น่าจะไกลอยู
2: ่ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก็ได
3: ้มันติดแล้วอ่ะฟังตลอดเน
2: า
3: ะ
2: แปลกเหมือนกัน
3: ฟังตลอดแล้วเนาะครูเมย์
2: แล้วตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
3: สบายดีครับ
2: จริงเปล่า
3: จริงครับผม
2: มีชะงักนิดนึงด้วย
3: ครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูเมย์บ้าง
2: ยังไง
3: ครูเมย์ครูตุ๊กแกไหม
2: ทำไมครับ
3: อยากถามครับ
2: มาก
3: ตัวไหมก็เมื่อวานก่อนเองครูเมย์อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้านไอ้เราที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอ้ลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละตุ๊กแกตกใส่หลังดักแปะเสร็จปุ๊บของผมแต่ผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจสู้มันอ่ะมันก็ปีนขึ้นขาผมก็สะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกตุ๊กแกที่บ้านผมมันเยอะไง
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
3: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
2: ไม่เอาแล้วเคยแล
3: ้วตัวมา3 นิ้วอ่ะครูเมย์
2: โอ้ยไม่ไหวอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ะน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
3: ฮะ
2: แล้วหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบนี้มาให้หนู
3: โอ้
2: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
3: ส่งมาอันนั้นก็เกินไป
2: แบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดียวคือหนูแบบช่วยด้วย
3: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังมันแตะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลย
2: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะนึงของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างนอกมุ้งก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอกับมันแบบว่าอู้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
3: ก็เหมือนกันนะครูมี่ไอ้ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับไปจับมาแล้วมันแบบ
2: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
3: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัว2 ตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเมย
2: ์อยู่กันเป็นครอบครัว
3: โอ้โห
2: อยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะเลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
3: แล้วผมก็คล้องกระป๋องมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอ่ะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มาอีก
2: เนี่ยเอาไปขายได้เลยแล้วเนี่ย
3: โอ้ยเอาไปขายใครล่ะครูเมย
2: ์อุ้ยคนรับซื้อกันแพงมาก
3: ครูเมย์ซื้อมั้ยล่ะ
2: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
3: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
2: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
3: ไปขายที่ไหนล่ะครู
2: มีเต็มเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเยอะมากจริงๆแบบบางทีเขาขายได้แบบ500 600ต่อโลหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละไม่รู้ว่านับเป็นยังไงนะแต่ว่าแพงอยู่นะ
3: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
2: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
3: เหรอ
2: มีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
3: เหรอ
2: เออเพียบเลย
3: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
2: เขาเอาไปทำยาค่ะ
3: เอาไปทำกินนะ
2: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
3: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
3: โ
2: อ้จริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
3: จริง
2: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80ล้านก็มี
3: อ๋อคร
2: ับ โอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
3: ผมไม่ได้กลัวจับมือเปล่าผมก็จับมาแล้ว
2: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้นะพี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
3: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปเลย
2: เนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
3: จริงปะเนี่ย
2: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
3: ผมทำงานโรงงานไงผมไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
2: เนี่ย
3: มันในป่าในเขาหรอกก็ติดเขตติดต่อชลบุรีนะครับ
2: เนี่ย300กรัมได้30,000
3: ฮะ
2: เออไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริง
3: ๆแล้วบ้านผมเยอะนะจับไปปล่อยตั้ง 3-4 รอบ
2: เสียดายมั้ยล่ะ
3: ก็มาอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยครูเมย์
2: เออเสียดายมั้ยล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
3: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณน้องแป๊ะอยู่เนี่ย
2: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเสิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเสิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: ไอ้ถุยครับ
2: ไอ้ถุยนะคะผลงานจากแอลกอฮอล์เนาะ
3: ใช่ครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอ้ถุยเยอะมาก
3: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครูเมย
2: ์เยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
3: อ้าวเหรออ๋อที่คุยน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโคโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
3: ไม่ลืมครับครูมีน้องเพลงพออยู่แล้วครูมีผมเอฟซีครูมีครับ
2: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
3: มันออกแล้วเหรอครูมี
2: นะ
3: บ้านผมเองออกเลยยังไม่ออก
2: อึ่งอ่างอะนะ
3: ครับ
2: ขายออกแล้วออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลแล้วต้องเท่าไหร่400-500ใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอ่ะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอ่ะ
3: โอ้โอเคครับ
2: หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
3: ครับ
2: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
3: ไม่รับประเด็นผมจะมีใครว่าผมเลยถ้าเกิดจะพูดได้ฟังเนี่ยแต
2: ่
3: ก่อนเนาะไม่มีที่ไปปล่อยหรอไอ้บ้านไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครแล้วไอ้บ้านตรงนี้แล้ววะตรงนี้เหรอไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงแต่ไปปล่อยตัวนึง
2: เดี๋ยวเธอเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนบางคนเขาก็ขายเป็นตัวไปเลยบางคนเขาก็ผ่านกรรมวิธีแล้วเขาก็อบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปขายใช่
3: บ้านผมสดๆเลยครับบ้านผมเองมันจะมีที่ซุกของมันด้วยนะมันซุกไม่ใช่ตัวสองตัวนะมันซุกของมันสามตัวขึ้นจริงๆมันจะมีมุมซุกของมันเนี่ยผมจะรู้เลยอ่ะ
2: ก่อนที่พี่จะบอกว่าจริงๆเนี่ย กวางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
3: แสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
2: คนลุกอยู่เลยไอ้ทุยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้ทีมงานเก้าไอ้ลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
2: กวางเขามอบเพลงไอ้ทุยให
3: ้ให้ครูมีให้ครูมีแล้วให้น้องกวางไว้
2: เล
3: ยครับ
2: โอเคได้เลยได้เลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
3: ครูมีนำเลยครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
2: ค่ะและสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ช่วยด้วยมีแต่ลูกตุ๊กแกทั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ย
3: ครูเมฟันครูเมฟันดีเนี่ยเห็นไ
2: หมเนี่ยมันพี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเถอะแต่กวางอ่ะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเนี่ย
3: ไม่หรอก
2: หูอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
3: ไม่หรอกไม่หรอกครูเมย์ชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
2: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแซะแซะมองตลุ่มตัวมงงี
3: ้ครูเมย์ต้องไม่หรอกครูเมย์ต้องโดดเอาคืนมั่งผู้ฟัง
2: ก็แกเนี่ยนะเออเดี๋ยวหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
3: ว้ายมาเถอะกูอะผมตับใส่ตับตำเลยแหละ
2: ได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
3: หาผม
2: ขอบคุณที่โทรมา
3: ดูแลครับดูแลสุขภาพนะครับครูเมย์
2: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับผม
2: เออสร้างงานสร้างอาชีพอุ้ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆบ้านขายตุ๊กแกเยอะๆนะขายค่ะอย่าทำมาเป็นจริงๆท่านเป็นหนูเนี่ยถามว่าหนูกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูอ่ะก็เคยมีทราบมาว่าเขาเป็นอาชีพเลยแล้วก็พอไปดูโอ้โหรายได้เขาหลักล้านนะไม่ใช่เล่นๆ นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีกรรมวิธีอะไรของเขาเนี่ยแหละพวกแบบเอาไปล้างเอาไปตากเอาไปโอ้หนูก็แบบเออคนลุกหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเลี้ยงแบบพวกนี้แหละพวกจิ้งจกต

ำกบใช่ไหมเขาจะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดอึ่งอ่างคอนโดกบคอนโดเขียดอะไรเงี้ยเออเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาไปขายตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอะไรสักอย่างที่แบบคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะแบบทำให้แข็งแรงทำให้แบบอายุยืนทำ anti-aging อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยแต่บ้านเราก็คือฉ่ำค่ะถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็คือจับขายจ้ะต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาประสบปัญหาใช่ไหมพวกตั๊กแตนแบบเยอะเกินไปเข้าบงเข้าบ้านเรามาอยู่ที่ประเทศไทยสิกินฉ่ำค่ะไม่เหลือจริงหนูเพิ่งไปเห็นอะไรนะต่างประเทศที่เขาแบบตั๊กแตนแบบลงมาทัวอะไรเงี้ยเออคนไทยคือจับกินค่ะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นมาลงมาแรงคนไทยทอดกินหมดเกลี้ยงมาก็ถือว่าปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะยาขายแต่ที่บ้านไม่มีให้จับเหรอโหของหนูเนี่ยหลังบ้านน่าจะมีตัวหนึ่งพี่อาญาสนใจไหมร้องทุกคืนเลยไม่ชอบอะอะไรแบบนี้กวางหยุดขนลุกเฮ้ยมาสี่ผลงานเพลงวางอ่ะสี่ผลงานเพลงนะคะคนดังลืมหลังควายจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชมทุ่งจากเพลินพรมแดงแล้วก็มีเด็กเลี้ยงควายจากบอสธีรพงษ์แอนนะจากรายการของเรานะคะฟิชเชอริ่งกับซัน NPT เอ้ย NPY และไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์สี่ผลงานเพลงนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะพบกันผูกพันแล้วก็การจากลาเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับพี่เทพจำปาศักดิ์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยหวายเนวดายนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยต้องอ่านว่าอะไรโตโมสตูดิโอใช่ไหมอาจารย์หวายเนี่ยว่าได้นี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะคะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้อยากเป็นเสื้อแล้วไม่ได้อยากลาเยือนนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้องแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาหารอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องหึยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาทันส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโอ้โหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยอ่ะกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะไปผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยกันละกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: รจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โ
3: อ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะฮะพี่เลิฟวัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไว้กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวใช่ไหมสายชิวคิวใจนะครับวันนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเพชร
4: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
5: ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเรียกพักพวกอยู
4: ่เรียกพักพวกอยู่แล้วฮะ
5: โคกาลา
4: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวไหน
5: นาทวีครับผม
4: นาทวีสงขลาเนาะ
5: ใช่ครับ
4: รับฟังชัดเจนนะครับ
5: ชัดเจนครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจครับ
4: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
4: ให้กับตัวเองด้วยนะ
5: ได้ครับ
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
5: ผมขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับจัดไปครับคนตาที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับ ในช่วงของสายชิวใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเรื่อง18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะอ่ะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสีเหลืองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของคิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมีคิวไลฟ์มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเมื่อเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่วิทยวัฒน์ครับพี่ใครน้อพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นดีคึ้มละหน่อย
2: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
3: ครับคึ้มตลอดครับ
2: อือหือพี่กะทิสบายนะครับ
3: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
2: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่คิดรักมุงพิษณุโลกครับ
2: ของคุณอาสีนุ่มนะ
3: ครับแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกัสยาคุณทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
2: น้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
3: ครับอุ้มกัสยาครับพูดทางข้าวเยอะๆเลย
2: โอ้โห
3: อยากจะบอกว่ามันถึงรบฟังกันทุกวันเลยครับ7โมงเช้าอะไรช่วงๆ
2: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
3: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพี่กะทิเขาติดตามกันหลายคนครับโดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านนะครับ
2: ครับผม
3: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นงเขาเปิดฟังได้เลยอย่างไรตอนเช้าอ่ะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มไว้นะ
3: ครับแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
2: น้องสายด้วยนะ
3: คนเก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากนะครับ
2: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็น้องฟางหลังไม้คุณอุ้มคุณสายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกคนพร้อมทั้ง FC ของเครื่องเก่าห้างด้วยครับ
2: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
3: อันนี้เป็นสโลแกนอันไหนแล้วครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
2: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
3: ไม่งั้นขอให้คุณเพชรนำแล้วกันครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
2: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักพิษณุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตากขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรธนพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับสี่เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มรอเพราะรักครับนางวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนูมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครามนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิตนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมนะครับกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจรนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอคิวิตครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับสองเพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกาก้าฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุก

เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่อู้ยน้องปาล์มมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทั้งยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปาล์มมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชียงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับจากพี่อู๋ธนาธรครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่

0: เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: เป็นผู้ร้องกันยังมาคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

าใดอีหลีเลยตื่นคอนคำเจ็บฟังนี้ก็ร้องได้

20บาทขาดตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00ถึง5:00ตอนนี้เวลา4:11นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอกมอร์นิ่งครับนี่คุณได้พอเพียงพี่มงคลเปิดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เตะไคนินพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพนนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่4689400นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงครึ่งเดียวนะครับจากน้องมีนมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่ไตรรัตน์บอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไขนินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอครับพี่สาวขามพี่ธรัตแตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่ละอายครับพี่สว่างครับพี่ยายออส3ย่านทักทายนะครับพี่ออนิชาเอ้ยน้องออนิชาใจรักสวัสดีน้องปั๊มมี่นะฮะปกติ4เอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องปั๊มมี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่ สวัสดีครับไปถึงพี่ทีวีนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับ

เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบัน

0: เทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี5ถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจเป่าวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000 เอ้าพี่วิชัยทำไมคะพี่คะอยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงคะพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้งสองส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกๆนะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียงไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ 80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80% ภาคกลาง 60% ของพื้นที่และจะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะคะ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยค่ะ 80% นะคะกระบี่ตรังและสตูลวันนี้นะคะรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ 40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คือเตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดามันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3เมตรกว่าส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับคลื่นในวันนี้อ่ะก็ตามน้นเนาะประมาณ40จังหวัดวันนี้ที่บอกว่าจะถล่มนะคะโดนเต็มๆก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นฝนนะเนาะมันเป็นฝนมันเป็นช่วงหน้า

0: ก็ขอ
1: ก็โทรไปห้ามภาคสามไม่เรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งานตำรวจทำแล้วแล้วคืบหน้าไหมพี
0: ่โอ้โห
1: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
0: เลยครับ
1: ผม
0: อยากสื่อชนช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่าให้ช่วยประสานงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับ
1: ตำรวจการดำเนินคดี
0: ครับผมมันมีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมเชื่อกับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชื่อความและไม่คืบหน้าหรอครับแล้วผมก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะครับ
1: น่าจะมีเยอะแหละนะคะ
0: เยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทุกประเทศไทยเนี่ยให้ส่งไม่เสร็จมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกเพศเลยครับและปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะการได้แล้วครับ
1: ค่ะพี่
0: อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
1: ได้ใจที่เขาเจอปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสะเกดที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักดิ์จากภูสิงห์ศรีสะเกดเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยมินประมาทกันไม่พอใจกันเลยพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมอะไรพวกนี้เขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัทเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัทบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มประส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็มนัทก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัทเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขชูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลงเชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์เนาะเพราะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีหนึ่งโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.ก็ยิ่งหลงเชื่อมากขึ้นมันเป็นไปได้เหรอบอกว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย910,111 บาทยอดที่2อีก150,000 กว่าบาทและอีกยอดนึงยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื้อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอก
ก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น 400,000 คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนนี้นัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยก็เล่าไปร้องไห้ไปตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเพจเปียเปียกช่วยด้วยนะคะเจ้าของเพจคือคุณพานุมาตรก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินใครเด็ดขาดจะมีหรือไม่มีเงินก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนต้นทางเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่ผิดสังเกตคือจากเจ้าของเงินในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอเงินขอคืนแค่ 400,000 มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางนึงเนี่ย1ใน3บัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่ที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วย
พร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ก่อการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลางไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมของกรมการปกครองนะคะเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็นสองฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกรุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะเผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 นในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คนผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทำทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้
เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกแล้วจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทางผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอกเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินเข้ามาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นนะคะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้โอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องก็ใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจากภายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะที่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามค่ะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนักงานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละ
ผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้คำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่หนึ่งรายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่เนี้ยเจอสองรายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการรถไฟนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงหรอเราพูดทุกวันจะคอแห้งคอเรียกว่าอะไรคะคอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจเอามาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางพนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่าย อีกหลังหนึ่งเป็นที่พักเก็บยาก็คือเช่าบ้านสองหลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำอ่ะสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้ว่าจะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่นี่นะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินงอมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะ

เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารส้มมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเกล็ดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันรีบเป็นกรดเนาะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะมึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6:11เช้าวันพฤหัสบดี21 พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เออเนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเราอ่ะ
0: เห็น
1: ช่วง3 ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้โหมันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วโอ้เราเคยเกือบไปแล้วไม่รอดตอนนั้นอ่ะรถไฟฟ้าด้วยนะอุ้ยใจหิวๆมากเออแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงอสมทเรา เออมันเป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเนาะ
1: ใช่เขตเขาเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าสูบระบายไปไหนเออ
1: สูบขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่รุ่นนี้แจ้งมาตรงตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เนาะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะก็ช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูก้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: ก้องห้วยไร่ที่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตนี่นะคะเขาก็จะประกาศหน้าไมค์เห็นคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆแล้วก็จะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่ก็จะไล่เลย
1: เขาจะไม่เกรงใจใช่เขาประกาศออกมาเลยพ
0: ี่เขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่กินใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลงต่อยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้ก้องก็บอกว่าจากนั้นพี่ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าด่าผมและท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เข้ากันมาใกล้หน้าเวทีเลยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาขณะที่กล้องกำลังแสดงอยู่ขณะที่การ์ดคุมตัวพี่เขาเดินออกจากคอนเสิร์ตไปเขาก็ยังชี้หน้าด่าผมพร้อมสะบดคำต่างๆนานาแล้วก็กล้องก็โพสต์ปิดท้ายว่าถ้าวันนี้พี่หายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5 วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โ
0: อ้สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
1: แต่พูดถึงน่ากลัวกว่าเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมานะ
0: ใช่
1: ไปไล่เขาก็ไม่ยอม
0: เขาไม่ยอมอาวุธนะ
1: เขาไม่ยอมนั่นแหละ
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
1: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้การเป็นคนไปเชิญออกนะเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบเชิญหน้ากันแล้วนะพี่นะ
0: ดีกว่านะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วแหละนะครับเรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับไปเจอคนร้ายขึ้นมาเนี่ย
0: ไม่คุ้ม
1: ก็ไม่คุ้มนะพี่นะ
0: ไม่คุ้มจริงๆนะคือมันอารมณ์คนน่ะนึกออกไหมเวลามันชั่ววูบขึ้นมาทำอะไรก็ได้นะ
1: ครับ
0: ร้ายๆแบบมันหลุดอ่ะช่วงนี้ว่าคนดีๆอยู่นะเวลาเขาเจออะไรที่แบบ มันทำให้เขาเสียใจมากเขาช็อกมากเนี่ยเขาจะหลุดได้ง่ายเนาะ
1: เออ
0: เขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วเขาทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
1: ครับ
0: น่ากลัวตรงนี้แหละแล้วก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนเขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ตอนทำตามหน้าที่เขาฉายไปตรงแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะเอออย่างนี้เลย
1: ครับเหมือนโดนประจาน
0: หรือมันโดนประจานใช่
1: ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
0: เออนั่นแหละนะคะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะ
1: อ
0: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
1: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปหนึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอร์ตเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่ดูเรื่องอ่ะ
0: โอ้
1: เขาเรียกว่ายาซอมบี้ตัวเนี้ยพี่
0: ใช่
1: ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
0: ็
1: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
0: หรอบังคับไปเหรอลากไปอย่างนี้เหรอ
1: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องสุดกระชากเลย
0: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
1: แต่แต่ไปแบบว่าไปเหมือนคนเมาอ่
0: ะ
1: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ใช่เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นไอยาตัวเนี้ย
0: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้อ่ะ
1: เออใช่เขาบอก
0: นะคะแต่เพราะคนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอตัวเนี้ย
1: เออ
0: แล้วยิ่งวัยรุ่นน่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะ
1: คร
0: ับแล้วในอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
1: ใช่แล้วเขาต้องผสมอะไรไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
0: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
1: โมเดลการ์ตูนเลยก็มีนะพี่เดี๋ยวน
0: ี้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาคือเขาไม่บอกไง
1: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
0: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีเขามีมือถืออยู่ในมือก็มี iPad กลับถึงบ้านเขาก็ได้เล่นแล้วบางทีเขาก็เข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับไปจากบ้านนี่ว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้องดงวันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนก็ใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมีกระสุน
1: อ
0: ่ะโอ้มีกระสุน
1: โอ
0: ้ครูบอก
1: สมมติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
0: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เอาไปโรงเรียนได้ก็จะไปอวดเพื่อน
1: โ
0: อ้ดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
1: ปืนหายพ่อไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
1: นั่นคือความไม่รู้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ครับเอาไปโรงเรียนนะ
0: นั่นแหละลูกลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะแบบโอ้โหคุณครูบอกว่าเกือบช็อกตายใช่ค่ะ
1: โอ้โหเจอแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กที่เข้ามาเล่นกันเขาทำเป็นเนาะ
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ปั้งนะปืนอ่ะ

0: ยครับ
1: ปืนตกก็ปั้งนะคะโอ้โหเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวังเราก็ใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
0: อืมครับผม
1: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
0: ใช่นะฮะเช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร
1: ์ไรเดอร์คุกคาม
0: ใช่
1: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
0: คนส่งของนะพี่นะครับ
1: เออ
0: เราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงหรือเปล่าบางบ้านอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยเพื่อจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
1: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
0: เออแล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือค่อยปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเดินเข้ามาถึงในบ้านอ่ะ
1: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
0: คือเหมือนกับแค่เข้ามานี่ก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาจะกลับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
1: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
0: ใช่ใช่เดอร์ก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดในช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าแล้วที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตาแต่เขาเห็นชื่อเนาะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะอย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกมันก็แปลกที่เจอแบบนี้นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติจู่
1: ๆขอดูบ้านดารา
0: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
1: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: แต่ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็จะบอกกันดีๆนะก็แต่ว่าถ้าจะถ้าที่ชอบขนาดนั้น
1: จะไม่ประทับใจ
0: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
1: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอ
0: ก็บอกเขารู้ไปตรง
1: ๆว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
0: เกี่ยวนี่หมายถึงว่า
1: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปเล้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อ

0: พื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหญิงเขาต้องการคำชี้แจงจากแกร็บด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพสเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงทางบริษัทว่าอะไรอ่ะบริษัทก็ต้องมาชี้แจงคุณหญิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้นครับ
1: ก็ต้อง
0: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะว่าการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่

0: เลยเพราะอย่างผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกรอบชิ้นนี้มันมาถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยนะพี่แสดงว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
1: เองก็มีนะเข้ามาข้างใน
0: เออเขาเปิดรั้วเองอ่ะคือเราไม่ได้ถึงกับใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เน
1: า
0: ะประตู
1: เขา
0: คงแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยนะแบบโอ้โหเราก็มีความรู้สึกนะว่าไม่เข้ามาเลยเหรอ
1: ไอ้นี่
0: เข้ามาเลย
1: ถ้าเขาไปถึงครัวอยู่ข้าวขอกินข้าวสักมื้อก่อน
0: เออมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่ล่ะนะเนี่ยแล้วมาสั่งข้าวแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มาเ
1: ออกันเองสุดๆก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
0: เออใช่ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทางฟีฟ่าปล่อยทีเซอร์เพลง Go Single ประจำการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะมีตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนะคะลิซ่าและลิสามโนบาลม
0: ี
1: อาริซ่าซุปตาจากบราซิลแล้วก็มีเลมาศิลปินสายแอปโรบิทสายไหนแอปโรบิทนี่คืออะไรฮะแอปโรบิทคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี่แหละมีป๊อปมีแอปโรบิทที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิกวิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
0: ครับโอ้รอดู
1: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสลิซ่าลูฟนะคะก็โพสอันนี้ไม่น่าจะเป็นเอ็กซ์ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
0: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
1: เพลงเฉพาะใช่ไหมก็เห็นละก็น่ารักดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยค่ะศิลปินสามคนสามประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี
0: ้
1: ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยจะต้องขึ้นโชว์ด้วย
1: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยเนาะ
0: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเขาจะมีพิธีเปิด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ใช่ก็ต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
1: ่ได้ดูสิ
0: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆได้ดู
1: อีกตั้ง20 วันได้ดูอันนู้นซื้อในวันสุดท้ายนู่น
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
1: ใช่
0: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องลดราคาหน่อย
1: เหมือนกับเขาจะเลหลังนี้เหรอ
0: เราก็ต้องทำทีเป็นเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแต่เขาก็เห็นอย่างอินเดียในล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี
1: ่
0: บินไปเจรจาว่าโอ้ยูจ้ายูช่วยนะเอามาจัดเดี๋ยวไอ้ลดราคาให้จ้า
1: เอาไหม
0: ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยไทยว่าจะแบบไทยแล้วอ่ะแต่ทีนี้นะ
1: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม1,300 ล้าน
0: พวก1,300นาทีแล้วยังมีเหมือนค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100เป็นรวมเป็น1,700
1: ค่ะ
0: เบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย1,700ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบ

0: ต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะทางธุรกิจแต่เนาะ
1: ค่ะ
0: เราทำเป็นไม่สนใจหรือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยไงเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
1: เดี๋ยวอยากได้ใจจะขาดอีกนะ
0: ใช่อยากดูน้องลิซ่าเปล่าเออ
1: จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10โมงเช้าอ่ะ10โมงอ่ะ
0: มัน
1: ไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
0: เออใช่
1: ไม่ได้จริง
0: ช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกนะคน
1: ใช่
0: กำลังเร่งรีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่บอกที่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะตีสามสองคู่ตีสี่อีกหนึ่งนัดสามนัดเนี่ยทีมชาติกี่เตะตีสามสองนัดตีสี่หนึ่งนัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์เขาหนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่ไหม
0: แต่คุณเตะตีสามกับตีสี
1: ่อ่
0: ะมันก็มันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
1: ตื่นนั่งมีการปลุกเอาค่ะมีไหมกีฬา
0: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่า
1: น้องลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันนะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
0: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งนะพี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เตะอีกนัดหนึ่งจริงวันอาทิตย์
1: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
0: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
1: อ๋อให้จบเลย
0: ใช่แล้วก
1: ็รถพร้อมแล้ว
0: รถพร้อม
1: รถแล้วรถบัสพร้อมแล้ว
0: ใช่นัดสุดท้ายอาร์เซนอลไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเต็มสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี
1: ่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสอ่ะพร้อมแล้วเรียบร้อยแฟนก็รับชมค่ะ
0: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์นะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป
1: ์
0: นัดกันไปตามสถานที่ในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
1: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
0: ชายรวมตัว
1: ค่ะ
0: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปอนุสาวรีย์อ่ะพี่
1: อ๋อใช่ๆ
0: เนาะ
1: เออมี
0: อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก
1: ็
0: แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นก็แล้วประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี่
1: ใช่ไหมนี่นานไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
0: ครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะครับพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนนี้เป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะแต่วันเกิร์ก็วางมือไปเมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่า congratulation ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมด้วยพี่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยคือ
1: มาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
0: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนัก บอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งอาจารย์เกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาเดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาจารย์เกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนอลเป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกเนี้ยเป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเจอมาประชุมในไทยปี2024
1: ค
0: ่ะนะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได้สุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้
1: แต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันก็แค่มันก็ออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าพูดกลางๆไว้
0: ใช่ใช่เนี่ยครับ
1: เ
0: ขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคนไทยที่ทำงานด้านพวกสตูดิโอหรือว่าทำทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นทริปประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลระดับโลกอ่ะคนไทยเราเป็นคนทำ
1: ค่ะน่าจะอายุมากแล้วเนาะพาเซนเวนเจอร์เนี่ยรู้นานมากแล
0: ้
1: ว
0: เนาะเวนเจอร์เนี่ยยุคแบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยอะพี
1: ่
0: เป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
1: ่โอ้
0: 76ปีนะครับแล้วก็เลยเป็นเกิดเล็กๆน้อยๆว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้นมีเขาแชร์กันส่วนอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้ที่ 0.3%รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างนะคะไอ้ที่พูดกันเยอะก็คืออะไรนะควิดบิ๊กวินกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องรงอันนี้คุณสุภศรีพูดเองนะคะ
0: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
1: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าของชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก็เอาไปลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100นึงเหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะลุง
0: ทงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอ

0: ยที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: คืออันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60-40คนละครึ่งนี่เน
0: า
1: ะ
0: แยกออกมา
1: ได้อีกร้อยหนึ่ง
0: ใช่ได้อีกร้อยหนึ่งคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
1: ครับครับ
0: นะคะร้อยหนึ่งก็พอได้อยู่นะ
1: โอ้นะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น
0: ช่วงนี้
1: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสางคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อนการทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าหากจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนในการเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการอะไรต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงนี้พวกนี้นะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันเข้าไปถึงนั่นนะมันมีผลนะนะครับ
0: มันเป็นตัวลังอ่ะ
1: นะฮะนี่แหละนะก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่าเนี่ยฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนายกไม่ตอบนะไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังแล้วกันประมาณนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจะโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะคะเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
1: โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ไงนะ
0: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
1: โอ้ครับว่าผู้ใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
0: โอ้ใช่
1: แล้วก็เนี่ยนะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ค่ะประชาชนตาม
0: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีส.ส.โตโต้นุ่ง
1: ครับผม
0: ปิยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
1: โอ้
0: แต่ว
1: ่
0: าทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญ

0: ารก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรณ์ก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
1: 3ปี
0: 3ปีใช
1: ่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูครับ
0: ค่ะมาที
1: ่เราเข้าประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: เราพักสักเพลงแล้วมีสักเพลงครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: อ้าวก็เป็นการบูเซเวล่าครับ
3: ครับผม
2: ยังมีหนองไผ่พงศธรจักรจันทร์วันวิสานะครับ
3: ชะอึ๊บ20สมมาเลยชะโอ้เฮาดีฮะ

0: ยำยอดเลยนะครับขอบคุณมันเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จังนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับเป็นข่าวนี้และนานจะเจอครับพี่ศรีโจรจับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
2: ฮะ
3: ไม่ค่อยจะเห็นนะ
2: จักติดสายมูรึเปล่า
3: สายพ่วงแบบ
2: นึกว่าขโมยพวกหินพวกพระอะไร
3: โอ้อ๋อแล้วเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
2: ใช่
3: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
2: สายพ่วงแบบ
3: ใช่เป็นสายพ่วงแบบของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนท์น่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืน
2: ค่ะ
3: เอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะ
2: โอ้
3: เจ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
2: อ้าวจบ
3: แต่สุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักน
2: ะ
3: สุดท้ายไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนั้นเนี่ยเขาก็เกิดรู้ความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะเขาว่าป่วยเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
2: ้
3: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
2: สายพ่วงแบบ
3: ท้ายก็
2: เขาก็เห็นใจ
3: เดี๋ยวก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ1,000เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก
2: คือจะเล่าเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับหนึ่งเราต้องจ่ายหรอ
3: ใช่พี่มันเป็นคดีที่บอกเป็นคดีอาญา
2: Oh.
3: นี่แต่ว่าในสำนวนจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แต่ป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
3: ไม่มันไม่ควรเป็นข้ออ้างอะเนาะ มันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
2: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะเออฉันป่วยฉันขอไอ้นู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่น่าจะได้นะ
3: ครับครับ
2: อย่าหาทำเลย
3: จริงๆค่ะบางคนบอกโอ้โหแค่สายพ่วงแบตอ่ะเออนะ
2: ค่ะสั่งซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาท
3: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
2: ไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าพ่วงนะเอา
2: uh-huh.
3: ให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ย
2: uh-huh.
3: ทำแล้วมันกลัวมันช็อตมันป้าขึ้น ที่เขาบอกเอาห้ามให้มันไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
2: มันสปาร์กใช่ไหม
3: เออมันสปาร์กอ่ะ
2: แล้วก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบๆอ่ะ
3: เออ
2: ใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยงเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบตเออขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
3: ครับผม
2: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป .1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่สองคนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเรียกพิการมาจนเจือได้เพียงน้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหวจริงๆนะเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลย รอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะเออแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใส่ชุดเดิมเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาครูก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอะขึ้นป.1แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอะขึ้นป.1แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าลูกไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ได้เห็นใจมากตอนนี้ก็เลยเปิดบัญชี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เราสองคนค่ะลิซาอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็